0: ิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจและก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
1: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่าไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
4: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แทนที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจะนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
3: ด้านการบริหารจัดการนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตรวิวรรณรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทางนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาท ส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า24ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมสูงถึง110ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
2: กบข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณได้ง่ายขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลสำคัญและสามารถวิเคราะห์แนวทางการออมและการลงทุนได้อย่างสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือวางแผนทางการเงินออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตนเองทั้งเงินออมในกองทุนรายได้ในอนาคตและความเพียงพอของเงินหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเด่นคือการช่วยให้สมาชิกประเมินรายได้และเงินออมเมื่อถึงวัยเกษียณการวางแผนเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้การวางแผนภาษีและวางแผนประกันชีวิตสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านมหินหลวงตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่5ศาลาประชาคมบ้านสำม่วงตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดตากที่หมู่8บ้านวังน้ำเย็นตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโอมานควรรับรู้ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกรณีการอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงพันธมิตรที่เต็มใจให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะนำระบบเก็บค่าผ่านทางมาใช้ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้บุคคลหรือสถาบันการเงินของโอมานต้องถูกคว่ำบาตรถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน
2: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะบานปลายเกินกว่าจะควบคุมได้และวงจรแห่งความรุนแรงนี้จะควรจะหยุดลงทันทีด้านนายโวเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจกลับสู่การเจรจาและยุติความทุกข์ทรมานของพลเรือนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย815คนและบาดเจ็บอีก 4,174 รายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
5: นางซาลาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ผู้นำฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส์
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่ก็ได้ว่า8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่ก็ได้ว่า8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลก

0: 9ทิน3ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ2 6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ9และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะรุ่งจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินและบุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่าง

0: ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2. มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ30เมตรคือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด5เมตรคือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tip เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งเข้ากันได้ไม่สนิทหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ผสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อผสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพ สร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนหลังจากภาคเอกชนเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์การเรียกรับสินบนในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสร้างความตื่นตัวกับผู้ประกอบการอย่างมากนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อเร่งปราบปรามขบวนการรับเงินใต้โต๊ะในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินนโยบายม็อกซีโร่คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ No Gift Policy ที่ชัดเจนซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำแนวทางเหล่านี้มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจังภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ครับช่วงนี้ครับรัฐบาลจริงจังอย่างมากในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับสินบนของหน่วยงานภาครัฐทราบมาว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายดำเนินงานเรื่อง MOC Zero Corruption ที่จริงจังและมีแนวปฏิบัติเรื่อง No Gift Policy กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนำแนวนโยบายนี้มาปฏิบัติกับกรมอย่างไรบ้างครับ
11: ค่ะก็ต้องเรียนว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็มอบนโยบายว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะขณะเดียวกันก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมุ่งยกระดับเรื่องการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองเนี่ยค่ะเราตระหนักนะคะถึงความสำคัญเรื่องนี้นะคะในฐานะหน่วยงานราชการเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องสินบนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งดำเนินการเนี่ยค่ะเรามุ่งปรับความคิดของบุคลากรนะคะปลูกฝังต้องมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ละอายต่อเรื่องการทำสุจริตนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องช่วยกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะได้เน้นนะคะเรามีการประกาศนโยบายนะคะ No Gift Policy ก็คือไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่านโยบาย No Gift Policy เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ขณะนี้ก็ได้ย้ำนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายเนี่ยค่ะเราตั้งใจว่าเราจะต้องไม่พบนะคะเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดนะคะของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็มีการเปิดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆนะคะในเรื่องการเปิดรับช่องทางเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
10: ครับแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนี่ยจะสามารถอุดช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนได้อย่างไรครับ
11: ค่ะต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่กรมก็มองว่าเราก็ควรจะหาแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะลดการติดต่อพบหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะระบบดิจิทัลที่นำมาใช้เนี่ยก็จะช่วยสามารถติดตามบันทึกนะคะการสนทนาหรือการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงอย่างเช่นช่องทางการจ่ายเงินนะคะปัจจุบันก็มีช่องทางที่เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรับเงินสดนะคะเพราะว่าอาจจะมี e-payment อะไรต่างๆนะคะก็มองว่าระบบนะคะอย่างเช่นการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยค่ะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้ยื่นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอกสารทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์โดยตรงนะคะจะติดตามสถานะจะติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะข าธรรมเนียมก็สามารถจ่ายนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการติดต่อส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะช่วยการลดเอกสารต่างๆด้วยนะคะข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งมาเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบหรือจะไปแทรกแซงกระบวนการทำงานเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าใครเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะแล้วเทคโนโลยีเองเนี่ยก็น่าจะช่วยด้วยในเรื่องสนับสนุนการดูแลตรวจจับพฤติกรรมอะค่ะที่อาจจะเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะ
10: ครับในเรื่องของขั้นตอนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะถูกจับตาในเรื่องการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอระบบการควบคุมเชิงลึกที่กรมนำมาใช้เนี่ยมีกลไกยังไงครับที่จะการันตีว่าทุกคำขอเนี่ยจะถูกพิจารณาด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับอย่างเท่าเทียม
11: ค่ะก็ระบบควบคุมคุณภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากว่าต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะคะตรวจเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบนะคะเราก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับการมีกลไกในการควบคุมคุณภาพนะคะเช่นเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าคู่มือการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรทั้งการประดิษฐ์นะคะอนุสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานกลางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เป็นหลังพิงนะคะเพื่อลดความแตกต่างการใช้ดุลยพินิจนะคะซึ่งคู่มือนี้นะคะเราก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูว่ามาตรฐานการตรวจสอบของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญค่ะ
10: ครับทราบว่ามีการเปิดช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตถึงอีเมลของอธิบดีโดยตรงเลยเรื่องนี้ถือว่ามีความกล้าหาญอย่างมากอยากทราบว่าท่านมีกระบวนการในการคัดกรองข้อมูลอย่างไรให้เกิดไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะครับ
11: ค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ได้มีการพูดคุยนะคะสื่อสารไปทางกกร.ด้วยว่าเวลาจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริตนะคะเราต้องการสร้างระบบที่น่าเชื่อถือนะคะช่องทางนึงก็คือการส่งอีเมลถึงอธิบดีโดยตรงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราพร้อมจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบมาช่วยดูได้ว่าเราได้รับการแจ้งการทุจริตหรือเปล่าแล้วเราดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อใหโปร่งใสนะคะแล้วก็ยุติธรรมขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ถามว่ามีกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันนะคะเราก็ต้องดูว่าข้อมูลนะคะที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยกรมก็จะต้องมีระบบที่จะคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะอาจจะมีการแยกประเภทนะคะเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลประกอบชัดเจนเนี่ยตรงนี้เราสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการร้องเรียนโดยมีเจตนาการแกล้งด้วยนะคะทุกเรื่องเนี่ยเราตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจว่าเราจะต้องยึดหลักว่าตรวจสอบได้เป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ยินดีนะคะที่จะให้หน่วยงานกลางเข้ามาร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสค่ะขณะเดียวกันนะคะเราให้ความสำคัญอย่างมากด้วยกับเรื่องการคุ้มครองผู้ร้องเรียนนะคะข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยค่ะต้องเป็นความลับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกับผู้ร้องเรียนนะคะก็ต้องแยกเก็บนะคะไม่ให้ผู้อื่นรู้เพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กรมก็ยอมรับการร้องเรียนโดยไม่ระบุชื่อนะคะแล้วก็จะดำเนินการสอบสวนนะคะต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะ
10: ครับและหากในอนาคตตรวจพบว่าเรื่องที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางกรมมีขั้นตอนลงโทษที่เป็นมาตรฐานเร่งด่วนอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมปกป้องคนผิดนะครับ
11: ค่ะมีจุดยืนชัดเจนนะคะเราไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดนะคะถ้าตรวจพบนะคะหรือว่ามีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราเปิดช่องทางและรับเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คช่องทางนี้เป็นประจำนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก็ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะตามกระบวนการนะคะตามวินัยราชการแล้วก็กฎหมายนะคะคงจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ให้สมมุติว่ากล่าวหาใครถ้ามีข้อมูล ้อมูลเพียงพอควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะตัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแทรกแซงนะคะ
10: ครับจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่อยู่ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่องท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้และอะไรเป็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริตครับ
11: จุดแข็งนะคะก็คิดว่าเรามีการดำเนินการนะคะป้องกันการทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณชนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนความตั้งใจนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งคือเราคงจะต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการนะคะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วมีกระบวนการที่จะดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะอย่างไรก็ดีอะค่ะสิ่งที่อาจจะต้องขันน็อตนะคะก็คือเราก็มองว่าเราคงจะต้องมีการพัฒนานะคะภาคเอกชนก็มองว่าอยากจะเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนานะคะงานบริการของประชาชนเนี่ยตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะบุคคลภายนอกที่ยังมองว่าไม่ชอบใจการบริการนะคะบางส่วนอาจจะเสี่ยงนะคะมีความไม่โปร่งใสตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะแล้วก็จะนำไปแก้ไขพัฒนาให้งานบริการดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างที่นำเรียนไปว่าเราจะลดการเผชิญหน้าโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะเราก็หวังว่าเมื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยค่ะจะตอบสนองนะคะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวดเร็วขึ้นแล้วก็งานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
10: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้สวัสดีครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
13: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
12: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสบความสำเร็จการแก้ปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐติดตามจากรายงานค่ะ
16: ปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2558จนถึงปัจจุบันผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 1,672 พื้นที่ใน73จังหวัดเนื้อที่ประมาณ 4,530,000 ไร่ดำเนินการอนุญาตตามกฎหมายแล้ว 3,700,000 ไร่หรือร้อยละ82ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดโดยจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 101,453 รายและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว389พื้นที่ใน69จังหวัดสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมกันยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินบรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้ประชาชนเข้าถึงที่ดินอันเป็นทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อช่วยลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดินโดยใช้กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ที่โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักวิชาการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ย้ำว่าสิ่งสำคัญขอให้ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์คทช.ก้าวไปสู่ตลาดโลกโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตให้สอดรับกับมาตรฐานสากลการันตีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่กับการส่งเสริมมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมลดการปลูกพืชเชิงเดียวและลดการใช้สารเคมีซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์กระแสโลกในการลดและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
17: ในขณะนี้ทราบว่ากกตชเองเราก็เข้ามาทำเพราะมีระเบียบมีกฎหมายเป็นพระบัญญัติต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยได้มีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพราะเวลาการเข้าไปอยู่ในที่ดินแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ดินอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นมันใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
16: การเร่งรัดขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศของสคทช.จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพันยางเทียนรายงาน
0: การเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังคงเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายกัมพูชาก่อขึ้นอย่างต่อเนื่องและประชาชนไทยควรรู้เท่าทันเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: ภายหลังที่ผู้นำของประเทศไทยและกัมพูชาได้พบปะพูดคุยกันในห้องการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมาแม้ภาพที่ผู้นำพบปะกันจะมีบรรยากาศที่เป็นไปด้วยดีแต่สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนกลับเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารรู้สึกกังวลใจกับท่าทีของทหารฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงมีการยิงปืนในบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพฤติกรรมยั่วยุฐานฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเล่าว่าเสียงอาวุธปืนจากฝ่ายกัมพูชาอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นยิงยั่วยุเพื่อให้ฐานไทยยิงแจ้งเตือนเพื่อตอบโต้และนำประเด็นเหล่านั้นไปสื่อสารขยายผลแต่ยืนยันว่าหากประเมินแล้วว่าการยิงที่เกิดขึ้นวางผลถึงชีวิตและทรัพย์สินการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะยกระดับขึ้นตามการคุกคามที่เกิดขึ้นทันที
19: ถ้ากรณีมีเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยเนี่ยที่ฝ่ายไทยต้องการจับปลามเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นมีการใช้อาวุธยิงนัดสองนัดหรือบางทีก็ไม่เกินห้านัดจะไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดนะเหมือนที่กัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่จะวัตถุประสงค์ต้องการจะให้เกิดเสียงนะครับไม่ได้ยังไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นทรัพย์สินหรือชีวิต
18: ขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงนำเรื่องพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาไปกล่าวขยายผลในเวทีนานาชาติเช่นในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่เพิ่งเกิดขึ้นนายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตอบโต้ไปตามสมควรพร้อมเล่าว่าในการหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในห้วงการประชุมดังกล่าวทั้งไทยและกัมพูชายังคงไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันในเรื่องต่างๆได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชา ยังคงท่าทีและเจตนาในการบังคับให้ฝ่ายไทยทำตามเจตนารมณ์ฝ่ายเดียวของกัมพูชาซึ่งไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเดินหน้าความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆระหว่างกัน
20: จริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
18: สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้ในฉากหน้าจึงเหมือนทั้งสองฝ่ายพยายามเดินหน้าร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังก่ออุปสรรครายทางที่ทำให้การเดินหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากและชะงักงันในบางครั้งและอาจสรุปได้ว่ายังคงยากต่อการจะเจรจาให้เกิดความคืบหน้าอื่นๆเช่นการเปิดด่านชายแดนตามที่มีข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนไทยจึงต้องตระหนักรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือจากการปั่นกระแสของฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนในสังคมไทยและการกดดันรัฐบาลซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความเสียเปรียบของประเทศและเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายกัมพูชาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: เปิดตัวบริการเติมเองเซลฟ์เซิร์ฟสั่งเติมชำระเงินผ่านแอป Blue Plus จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกระทรวงพลังงานแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน OR ยกระดับมาตรฐานบริการน้ำมันในยุคดิจิทัลเปิดตัวบริการเติมเองเซลฟ์เซิร์ฟที่ PTT Station โดยมีจุดเด่น3ด้านได้แก่1รับส่วนลด40สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันทุกชนิดโดยไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ2ใช้งานง่ายผ่านแอป Blue Plus เติมเสร็จเดินทางต่อได้ทันที3รองรับการชำระเงินดิจิทัลบัตรเครดิตหรือเดบิตบนระบบที่ปลอดภัยพร้อมสะสมคะแนน Blue Plus อัตโนมัติจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทปตท.ได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร02-196-5959เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
6: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลิกได้สมัยความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานช่างเทคนิคค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์ค่ะ
1: ครับข่าวสารในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับสำหรับบรรยากาศการสมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกนะครับเปิดตัวเต็งอะไรต่างๆมากันตรึมนะฮะพูดง่ายๆก็กว่าจะไปถึงวันสุดท้ายในการรับสมัครคือ1มิถุนายนนะครับก็ต้องจับตาดูครับว่าจะมีใครคนอื่นเนี่ยที่มาสมัครแล้วทำให้เรารู้สึกว้าวบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เหมือนว่าตัวหลักตัวเต็งตัวใหญ่ๆเนี่ยมากันหมดแล้วนะครับจับเบอร์จับเลขอะไรกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณชัดชาติได้เบอร์9ดร.โจได้เบอร์10คุณชาญเทพได้เบอร์12นะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับมีกองเชียร์มากันเต็มเมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของโรคติดต่ออีโบลานะครับในประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลานะครับแต่ว่ามีผู้ที่เดินทางจาก DR คองโก1รายก็ต้องเข้าสู่ระบบเฝ้ากักตัวตามปกตินะครับยังไม่ได้มีเชื้อนี้เข้าสู่ประเทศไทยอันนี้โดยกรมควบคุมโรคออกมาแถลงเพราะมีข่าวในโลกออนไลน์บอกมาแล้ว1รายจากคองโกนะฮะคองโกขออภัยนะครับที่ติดอีโบลาอันนี้ยังไม่เป็นความจริงนะครับคุณทักษิณเมื่อวานรายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้พักโทษนะครับหลังจากที่ได้พักโทษเดี๋ยวมาติดตามดูคุณเสกโลโซลืมกันไปหรือยังฮะนักร้องชื่อดังก็จะได้พักการลงโทษเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่โดนศาลอาญามีนบุรีพิพากษานะครับอันนี้เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับโทษจำคุก2ปี12เดือนกับอีก20วันนะครับล่าสุดเนี่ย26มิถุนายนนี้ก็จะได้การพักโทษนะฮะจัดระเบียบหอพักอพาร์ตเมนต์ฮะรัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้เช่านะฮะแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บสาธารณูปโภคเกินจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงข่าวทั้งหมดกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากเรื่องของโรคอีโบลานะครับนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรฮะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าเจอผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าสู่ไทย1รายและอยู่ในการดูแลของสถาบันบำราศนราดูรบอกว่าไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคืออะไรครับความจริงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคนะฮะ DR คองโกนั่นแหละเป็นผู้หญิงชาว DR คองโกนะฮะเดินทางมาถึงเรากักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคที่ผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะฮะเคสนี้เป็นการกักตัวตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคไม่มีอาการอะไรและตรวจสอบสวนแล้วไม่พบประวัติการสัมผัสโรคเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่มาจากเขตติดโรคจึงเข้าเกณฑ์ของการควบคุมโรค นะฮะแล้วยังบอกว่าผู้หญิงรายดังกล่าวเนี่ยได้จองตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับประเทศแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเขาก็ประสานขอเดินทางไปยังประเทศใกล้ๆแต่ปรากฏว่าประเทศใกล้ๆเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับตั๋วเขาก็เลยซื้อตั๋วกลับไปยังประเทศต้นทางนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยมีทั้งความจริงแล้วก็ข่าวปล่อยจริงๆเนี่ยก็คือว่ามีคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเดินทางมาจาก DR คองโกในเขตที่มันติดโรคจริง มาสู่ประเทศไทยมาถึงประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็นำตัวหญิงคนนี้ไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรโดยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีการติดเชื้อไม่มีอาการแต่อย่างใดนะครับและล่าสุดเนี่ยก็คือจองตั๋วกับประเทศ DR คองโกของเขาแล้วนะครับยังไม่มีเชื้อนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นการแถลงโดยกรมควบคุมโรคไอ้ที่ย้ำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อว่าจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับทำไมถึงตื่นตระหนกกันก็เพราะว่าในโลกออนไลน์ไปตีข่าวกันเยอะเอาทั้งเอาข่าวที่เป็นเอาความจริงไปปนกับความเท็จทำให้คนเกิดความสับสนโดยสรุปแล้วยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2นะครับรายการเราจะสัมภาษณ์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยคำถามที่ผมอยากจะถามจริงๆว่าทำไมเนี่ยโรคอีโบลาเนี่ยที่มันเงียบๆกริบๆหายไปนะฮะตั้งแต่ตอนก่อนโควิดแล้วเนี่ยทำไมถึงมีความตื่นตระหนกตกใจกันทั้งโลกมันกลับมาอีกแล้วเหรอแล้วโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมียารักษาไห
2: ม
1: มีวัคซีนป้องกันไหมและที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนช่วงที่สองเดี๋ยวเราติดตามกันยาวๆในประเด็นนี้กันครับไปดูเรื่องของอุณหภูมิโลกกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ค่ะอุณหภูมิโลกนะคะเขาบอกว่าในช่วง5ปีหน้าเนี่ยอาจจะสูงสุดเป็นประวัติการเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาแถลงจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติค่ะเปิดเผยรายงานคาดการณ์นะคะเขาบอกว่าโอกาสที่อุณหภูมิโลกจะสูงเนี่ยคือโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงประมาณปีนี้นะคะตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี73เนี่ยจะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็โอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งเนี่ยช่วงประมาณ5ปีนี้เนี่ยโลกจะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าช่วงปี67ที่เคยสูงสุดมาก่อนแล้วหน้านี้นะคะก็คือร้อนขึ้นนั่นแหละอาจจะร้อนมากกว่านี้อีกนะคะการคาดการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าภูมิภาคยุโรปตะวันตกเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือเนี่ยแอฟริกาเหนือถูกกักเอาไว
1: ้
2: ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกก็เลยทำให้อุณหภูมิช่วงเดือนนี้แหละพฤษภาคมนะคะที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยของทางทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสนะอีกหลากหลายประเทศในฝั่งตะวันตกร้อนเป็นประวัติการเลยทีเด
1: ีย
2: ว
1: โอ้นะฮะคือมีร้อนแล้วตายก็มีนะฮะ
2: ใช่
1: อย่างที่อินเดียเนี่ยคือไม่ใช่คนตายอย่างเดียวนะครับนกที่บินอยู่บนฟ้านะครับร่วงตกลงมาตายเพราะอากาศร้อนจัดนี่คือที่อินเดียเมื่อช่วงปีที่แล้วนะฮะเขาบอกว่านกร่วงลงมาตายเต็มเลยไม่ได้โดนยิงแต่เพราะความร้อนนะครับเรื่องของโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับประเทศไทยเนี่ยคำถามคือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับโลกร้
2: อ
1: นเรามีกรมโรคร้อนใช่ไหมชื่อจริงๆเนี่ยชื่อเขาเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าชื่อที่เราเรียกเล่นๆเนี่ยคือกรมโรคร้อนเรียกกรมอะไรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน
2: ี่
1: ยสมัยก่อนคือกรมอะไรสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ทำงานเหล่านี้กันอยู่คำถามที่คนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องมากลัวเรื่องโลกร้อนด้วยท่านอย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาเกษตรกรรมและพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจถูกไหมฮะพูดถึงเศรษฐกิจเราคิดถึงภาคเกษตรกรรมพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับถ้าน้ำถ้าภัยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากโลกร้อนเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันก็ผลิตได้น้อยลงนะครับชาวนาก็จะมีปัญหาภาคการเกษตรก็จะมีปัญหาผลผลิตน้อยลงนั่นแหละครับก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องจ จับตาดูนะครับเพราะประเทศไทยพึ่งพาเกษตรกรรมนะครับเป็นสัญญาณเตือนให้รัฐบาลต้องเร่งยกระดับแผนบริหารจัดการน้ำภัยแล้งแล้วก็นโยบายพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังนะฮะเพราะว่าโซล่าเซลล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จำเป็นแล้วล่ะนะครับคนบอกว่าโอ้โหมันแพงจังตรงนี้ก็เป็นโจทย์หลักที่รัฐบาลจะต้องทำให้การใช้พลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานที่ประชาชนสามารถจับต้องได้นะฮะสำหรับตรงนี้เพื่อที่จะลดโลกร้อนพอเวลามีปัญหาพลังงานเราก็บอกว่าโอ้ปิดไฟประหยัดพลังงานวิกฤตทีไรทำแบบนี
2: ้
1: นะครับจริงๆทำได้ทุกวันนะฮะจริงๆทำได้ทุกวันแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือพลังงานหมุนเวียนนะครับที่จะทำให้เราใช้พลังงานทดแทนได้ดีกว่านะฮะอันนี้จะช่วยลดโลกร้อนให้ได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าร้อนทีไรเราก็เปิดแอร์เปิดแอร์เนี่ยมันก็ทำลายโอโซนเพราะมันมีสาร CFC ถูกไหม
2: ใช
1: ่อะไรต่างๆในโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็จะส่งผลเรื่องของภัยแล้งนะครับฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลดูอย่างปีนี้เนี่ยชัดเจนคุณเห็นฝนตกน้อยลงใช่ไหม
2: น้อยลงมากค่ะ
1: ร้อนขึ้นไหม
2: ร้อนมาก
1: อันนี้คือความรู้สึกถูกต้องไหมฮะมันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลต้องเร่งยกระดับแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ภัยแล้งกันนะฮะไปดูท่านนายกรัฐมนตรีบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็จับมือนะฮะกับประธานาธิบดีเวียดนามนะครับเปิดเวที Thailand Vietnam Business Forum นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยภายใต้หัวข้อGrowing Together Celebration 50 Year of Thailand Vietnam Relation นะฮะแปลเป็นภาษาไทยนะครับไม่รู้เขาเขียนภาษาอังกฤษมาทำไมนะฮะก็คือว่าครบรอบ50ปีไทยเวียดนามความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนะครับทำไมถึงต้องเติบโตไปด้วยกันฮ
2: ะ
1: เพราะว่าไทยกับเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยทางเศรษฐกิจเป็นคู่แข่งกันนะครับเรื่องข้าวเนี่ยจำได้ไหมฮะเขาเป็นคู่แข่งกับเรานะฮะเผลอๆเข้ามาที่1เราเป็นที่2หรือบางทีเราเป็นที่1เขาเป็นที่2นะฮะเวียดนามเรื่องของการท่องเที่ยวก็คู่ขี้สูสีดูดีกับไทยนะครับก็แย่งลูกค้ากันนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากการเป็นคู่แข่งเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเราจะไม่แข่งเราจะไม่ฟาดฟันกันแล้วนะครับเราจะเติบโตไปด้วยกันนี่คือความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่เราจุดมาเป็นประเด็นนะครับในการที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงฮะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณนะคะทางนายโตเลิมนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานนะคะในเรื่องของการมาร่วมพบปะกันนะคะซึ่งในงานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะท่านนายกก็กล่าวขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของทางไทยแล้วก็เวียดนามอย่างต่อเนื่องท่านบอกการจัดงานครั้งนี้นะคะมีความพิเศษเนื่องจากว่าเป็นโอกาสครบรอบ50ปีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งอย่างที่คุณทรงพลบอกก็คือความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเนี่ยพัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะที่มีความสำคัญต่อทั้งอนาคตของทั้ง2ประเทศซึ่งท่านนายกปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัยโดยเฉพาะกับไทยแล้วก็เวียดนามที่เป็น2ประเทศที่มีศักยภาพนะคะรวมทั้งในอาเซียนเนี่ยก็กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดด้วยมีการพูดถึงผลการหารือนะคะการประชุมอาเซียนสมิตนะคะที่ผ่านมาซึ่งก็สะท้อนถึงกำลังสำคัญที่จะผนึกรวมกันทั้งความมั่นคงทางอาหารนะคะทางพลังงานแล้วก็การรับมือของความขัดแย้งรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นสองประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันเนี่ยไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียนนะคะในขณะที่เวียดนามเองก็เป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในอาเซียนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งท่านนายกบอกปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดเรื่องของอนาคตนะคะความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามเนี่ยก็คือภาคเอกชนซึ่งจะมีบทบาทในการลงทุนการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็การจ้างงานต่างๆนะคะยืนยันว่าไทยเราเองก็เปิดกว้างสำหรับการลงทุนนะคะที่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะปรับปรุงกฎระเบียบมีศักยภาพที่จะเป็นส่วนกลางโลจิสติกของภูมิภาคด้วยนะคะก็ท่านก็กล่าวขอบคุณที่ทางนายโตเลิมเนี่ย เลือกที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งก็นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของทางรัฐบาลไทยนะคะในโอกาสนี้ก็ยังถือเป็นแขกต่างประเทศคนแรกของรัฐบาลด้วยสะท้อนถึงมิตรภาพแล้วก็ความไว้วางใจรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีงามของทั้งสองประเทศนะคะที่จะนำไปสู่ความร่วมมือการลงทุนแล้วก็โอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทำให้ไทยแล้วก็เวียดนามสามารถก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เติบโตไปด้วยกันรวมไปถึงการสร้างอนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันต่อไปค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับความสัมพันธ์50ปีนะครับเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็ชูแนวคิดและเติบโตไปด้วยกันนะฮะเราจะไม่เป็นคู่แข่งกันอีกต่อไปแล้วนะฮ
2: ะ
1: แข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยมันไม่มีใครรอดอ่ะคือในสนามทางการค้าเนี่ยคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคู่แข่งเนี่ยฟาดฟันกันไปฟาดฟันกันมาสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตายทั้งคู
2: ่
1: ถูกไหมฮะก็จับมือกันดีกว่าในการที่จะทำธุรกิจแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะอันนี้เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแล้วก็แนวคิดเนี่ยในการที่จะในประชาคมโลกนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำนี้เยอะก็คือว่าความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องนะฮะแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันไม่ได้มีผู้ให้ไม่ได้มีผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ที่จับมือเดินหน้าไปด้วยกันนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้บ้านพี่เมืองน้องแล้วเราก็จะโดนคำถามว่าใครพี่ใครน้อง
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ตอบไม่ถูกไงมันก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งอีกว่าใครพี่ใครน้อง
2: อ
1: ันนี้ประเทศนี้คือผู้ให้ประเทศนี้คือผู้รับก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็คือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจก็คือมีความเท่าเทียมกันแล้วก็จับมือเดินหน้าไปด้วยกันอันนี้คือบริบทของยุคใหม่โลกใหม่นะครับประชาคมโลกที่เราจะได้เห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นนะครับไปดูการเมืองกันบ้างฮะคุณทักษิณชินวัตรจำได้ไหมครับได้รับการพักโทษเนี่ยได้มาพักหนึ่งแล้วนะครับวันที่คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษจริงๆเนี่ยจะไปอยู่วันที่9เดือน9ในปีนี
2: ้
1: นะฮะเพราะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกจองจำในเรือนจำตั้งแต่วันที่9เดือน9ปีที่แล้วจำง่าย
2: ๆ
1: นะครับระหว่างนี้เนี่ยก็คือได้รับการพักโทษอยู่ที่บ้านจันสองล่าแต่ต้องติดกำไร EM เพื่อที่จะได้อยู่ในเงื่อนไขของการคุมประพฤติเหตุผลในการติดกำไร EM นะฮะในทางราชทัณฑ์ก็คือลดความแออัดในเรือนจำอันนี้คือหลักการสำคัญของเขานะฮะถามว่าอ้าวแล้วคุณทักษิณติดกำไร EM แล้วคนอื่นเนี่ยทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์แบบนี
2: ้
1: นะฮะตรงนี้เองฮะก็มันก็เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของคนที่ติดกำไร EM ก็คือต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วจะต้องมีอะไรต่างๆนะครับในการที่จะติดกำไร EM เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปรายงานตัวนะครับก็เดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติเพื่อรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติซึ่งถือว่าเป็นการรายงานตัวครั้งแรกนะครับหลังจากขอเลื่อนมานะครับจริงๆเนี่ยต้องมาตั้งแต่25พฤษภาคมแต่ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้ครับก็มีทนายความมาด้วยฮะก็คือคุณวิญญัติชาติมนตรีนะครับเดินทางมาด้วยนะครับคุณทักษิณยังคงสวมกำไร EM โดยมีถุงเท้าสีดำสวมทับแล้วเราเห็นได้ยังไง
2: นะ
1: แต่ใส่อยู่แล้วนะฮะเมื่อพยายามสอบถามคุณทักษิณก็บอกว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณก็ยิ้มแย้
2: ม
1: ตอบผู้สื่อข่าวว่าดีๆไม่มีอะไรก่อนที่จะเดินขึ้นอาคารไปพบกับเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับทนายความประจำตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณสิทธิสุทีวงศ์นะครับรองอธิบดีคุมประพฤติก็ได้มารอรับรายงานตัวคุณทักษิณด้วยนะครับไม่ใช่รอต้อนรับนะครับมารอรับครับ
2: รายงานตัว
1: อย่าพูดผิดกันนะครับมารอรับรายงานตัวคุณทักษิณใช้เวลารายงานตัว10นาทีจากนั้นก็เดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติพร้อมทนายความครับก็มีกลุ่มกองเชียร์คนเสื้อแดงอยู่บริเวณบันไดด้านล่างคุณทักษิณก็ได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณทักษิณด้วยว่าการรายงานตัวในวันนี้เป็นอย่างไรคุณทักษิณก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าตามประสาคนแก่วันนี้ไม่มีอะไรจากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางออกจากสำนักงานคุมประพฤตินะครับรถยนต์

0: ขังที่ผ่านคุณสมบัตินะคะทั่วประเทศเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีรายชื่อของนักร้องชื่อดังนะคะคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซนั่นเองนะก็เตรียมได้รับการพักโทษ26มิถุนายนนี้นะคะซึ่งคุณเสกโลโซเนี่ยเขาถูกจำคุกนะคะจาก3ข้อหาก็คือครอบครองอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีอาวุธปืนแล้วก็เสพยาเสพติดนะคะซึ่งศาลอาญามีนบุรีเนี่ยมีการอ่านคำพิพากษารวมโทษจำคุก2ปี12เดือน20วันนะคะส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าระหว่างที่ถูกคุมขังนะคะคุณเสกโลโซก็เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัดแล้วก็มีการสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังด้วยรวมไปถึงยังได้รับอภัยโทษตามหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติครบเข้าเกณฑ์การพักโทษค่ะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ย้ายตัวนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออยู่ที่เรือนจำมีนบุรีไปยังเรือนจำชั่วคราวที่เขากลิ้งที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะพักโทษนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเสกโลโซเนี่ยเป็นคนดังรายเดียวนะที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ไม่ได้มีอดีตนักการเมืองที่เคยมีคดีรวมอยู่ในนี้ด้วย
1: คือใครเนาะข
0: ่
1: าวเน
0: ี่
1: ยไม่ค
0: ่
1: อยชอบบอกเนี่ยผมเบื่อข่าวเดี๋ยวแบบชอบบอกแบบ
0: เป็น
1: สรรพนามแบบใครที่เข้าข่ายคือหลักการเดียวก็คือต้องรับโทษก่อน2ใน3นะครับแล้วก็มีเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยตามกฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์นะฮะซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: หลังๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการพักโทษหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่สุดท้ายนะการพักโทษอะไรต่างๆมันคือดุลพินิจที่อยู่มีข้อกฎหมายส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูจากข้อเท็จจริงและสุดท้ายมันคือดุลพินิจนะฮะของเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะให้พักโทษหรือไม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมก็จับตามองคือมีคำว่าการใช้ดุลพินิจมันก็คือการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็การใช้ดุลพินิจของแต่ละคนเนี่ยอย่างคุณกับผมเนี่ยดุลพินิจในการที่จะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยด้วยวุฒิภาวะและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ในข้อกฎหมายเดียวกันแล้วก
0: ็
1: อะไรต่างๆที่มันเหมือนกันเนี่ยมันทุกคนควรเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อนะสังคมทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่เท่าเทียมกันคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สังคมมองว่านี่คือการเลือกปฏิบัติสุดท้ายมันจะเจอโซเชียลแซงชั่นนะฮะหรือว่าความกดดันทางสังคมเนี่ยแหละที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายธรรมชาติหรือความยุติธรรมที่เกิดจากประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบโลกใหม่ก็ว่าได
0: ้
1: นะฮะมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของค่าบำรุงการศึกษาวันเวลาเดี๋ยวนี้นะส่งลูกเรียนทีนะฮะปาดเหงื
0: ่
1: อปาดเหงื่อคือผมไปดูข้างบ้านเขาก็ส่งลูกเรียนในระดับมัธยมมัธยมเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามมานานปรากฏว่าโอ้โหค่าเทอมเด็กม.หนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเลยเหรอ
0: ใช่หลักหมื่นแล้วเดี๋ยวน
1: ี้เป็นหมื่นเลยเหรอดูไปดูมาแล้วค่าเก็บค่านู่นค่านี่นะฮะแล
0: ้
1: วถ้าเกิดเป็นห้องที
0: ่ห
1: ้องพิเศษหน่อยเนี่ยเรียนภาษากลุ่มภาษาอังกฤษเนี่ยดูไปดูมานี่มันแพงกว่าเด็กมหาลัยนะครับเนี่ย
0: ใช่
1: เขาเลยบอกว่าโอ้โหสมัยก่อนเขาบอกว่ามีลูกมากจะยากจนผมเชื่อแล้ว คือค่าใช้จ่ายเนี่ยสำหรับเด็กคนหนึ่งกว่าจะโตขึ้นเนี่ยในระดับมัธยมในระดับทำงานได้เน
0: ี่
1: ยหมดเป็นล้านนะครับถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เองฮะกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานครับหลังจากที่คุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามว่าเฮ้ยเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยที่บอกว่าเรียนฟรีเนี่ยมันไม่จริงหรอกไม่มีเรียนฟรีจริงให้ทบทวนประกาศกระทรวงศึกษาปี54ด้วยว่าการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยมันส่งผลกระทบและสร้างภาระค่าใช้จ่ายแอบแฝงให้กับ ผู้ปกครอง
0: ะ
1: นะฮะคุณอัครนันท์ก็บอกว่ารากเหง้าของปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรฮะการดุดดุลงบประมาณรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละโรงเรียนในปี70เนี่ยจัดสรรงบในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับโรงเรียนเป้าหมาย 15,000 กว่าแห่งช่วยค่าบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร 800 กว่าแห่งปี71กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาออกแบบ

0: จัดสรรงบประมาณใหม่โดยคำนึงถึงความห่างไกลความยากจนของผู้เรียนและสถานศึกษาทางนี้รัฐมนตรีช่วยยืนยันว่าพร้อมทบทวนเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเปิดช่องให้ผู้ปกครองร้องเรียนผ่านระบบแทรฟฟี่ฟองดูมาที่ศูนย์พิทักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือถ้าชี้แจงในสภาเนี่ยมันก็เป็นเชิงตัวเลขเป็นเชิงตัวเลขแต่ว่าตอบถ้าตอบให้ตรงคำถามจริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วจะแก้กันยังไงนะจะแก้กันยังไงสำหรับการศึกษาที่มันมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะทุกวันนี้คือสมัยก่อนเหลื่อมล้ำไหมก็เหลื่อมล้ำสมัยก่อนเนี่ยคนต่างจังหวัดเวลาจะไปเรียนทีนะฮะต้องไปโรงเรียนประจำจังหวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดส่งลูกไปเรียนกรุงเทพโอ้โหเท่มากเลยถูกไหมฮะคือก็ต้องส่งลูกมาเรียนกรุงเทพกันนะนี่มันคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งมาเรียนกรุงเทพคนกรุงเทพก็เหมือนกันนะฮะต้องเรียนโรงเรียนเกรด A เกรด B เกรด C ถูกไหมแล้วค่าเทอมค่าอะไรต่างๆมันก็แตกต่างกันสังคมก็แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนนี่คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีเงินเยอะก็ได้การศึกษาที่ดีม
1: ี
0: เงินน้อยก็จะได้การศึกษาที่ลดระดับลงมาหน่อย
1: อัน
0: นี้คือความจริงที่เราต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับว่าประเทศเรามีปัญหาเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นี่คือการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคือ
1: คุณ
0: จำไม่ได้ใช่ไหม ผมก็จำไม่ได
1: ้
0: ผมก็จำไม่ได้นั่นแหละนั่นนะฮะท่านจะต้องเริ่มทำแล้วก็มีการปฏิรูปอย่างจริงจังกันสักทีนะครับสำหรับเรื่องของการศึกษาเพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตนะครับคนจะทำงานได้ดีคนจะมีความคิดได้ดีคือคนที่จะต้องมีองค์ความรู้และการศึกษาเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นมิติทางการศึกษาในที่เราต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาเราอยากให้เด็กไทยมีคุณภาพเราก็จะต้องมีการจัดการบริหารการศึกษานะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายแอบแฝงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วผู้ปกครองเนี่ย ก็เครียดกันสำคัญนะฮะก็คือความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอันนี้ผมต้องชื่นชมเพราะว่าเขาผลักดันว่าจะใช้ Traffy Fong Du คือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือให้ประชาชนได้ร้องเรียนบอกว่าอ้าวตรงนี้มีการเก็บค่าแป๊ะเจี๊ย
1: อ
0: ันนี้มีการเรียกค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่เป็นธรรมนะฮะรู้จักค่าแป๊ะเจี๊ยไหม
1: รู้จักคือเวลาบางโรงเรียนนะบางโรงเรียนเวลาเข้าเรียนเนี่ยคือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเข้าเรียนเนี่ย
0: ให้ลูกเข้าเรียนจะต้องจ่ายเงินพิเศษสักหน่อยนะฮะโรงเรียนก็บอกว่ามันไม่มีหรอกแต่ผู้ปกครองก็บอกว่า
1: ก็มีนะ
0: ใช่ไหม
1: ก็มี
0: ใช่ไหมมันคือสิ่งที่เรารู้อยู่ในจิตใจอ่
1: ะ
0: เรารู้อยู่ในจิตใจว่ามันมีแล้วมันเป็นระบบที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยความเท่าเทียมการทางการศึกษาเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นแล้วล่ะในการที่จะต้องปฏิรูปอะไรต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยอะไรต่างๆโรงเรียนเนี่ยสมมติผมพาลูกเข้าโรงเรียนเกรด A ไปได้แล้วผมจ่ายค่าแปรเจียคำถามคือผมก็ไม่กล้าร้องเรียนหรอกเพราะว่ามันจะเกิดผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกกับหลานผมถูกไห
1: ม
0: มันต้องมีมาตรการในการปกป้องนะครับผู้ที่ร้องเรียนมีการปกป้องเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเหมือนคุ้มครองพยานนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเร่งปฏิรูปเรื่องของการศึกษาพักกันสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามครับเรื่องเชื้อไวรัสอีโบลานะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในระดับโลกเป็นอย่างไรครับแล้วทำไมประเทศไทยต้องกลับมาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับเพราะอะไรครับและอาการของโรคอีโบลาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมีชุดตรวจแบบ ATK ไห
1: ม
0: ในการที่จะคัดกรองวัคซีนยารักษาเนี่ยควบคุมโรคอีโบลาในวันนี้มีหรือยังนะครับ
1: คุ
0: ยในประเด็นนี้กันครับเจาะลึกกันครับไวรัสอีโบลาหมันตะไพไวรัสที่โลกต้องเฝ้าระวังครับกับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศรานะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะ
6: ด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันแล้วเนี่ยสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในระดับโลกเป็นยังไงบ้างคะแล้วทำไมตอนนี้เราถึงต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงคะคุณหมอ
6: ครับนะอีโบลาไม่ใช่โรคใหม
0: ่ค
6: ่
0: ะ
6: เป็นโรคที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะครับที่มาพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีการระบาดใหญ่พอสมควรนะครับที่สาธารณประชาธิปไตยคองโกกับอูกันดา
0: ค
6: ่
0: ะ
6: นะครับอย่างที่เป็นข่าวผมคิดว่าผู้ฟังทั่วไปเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าขณะนี้เนี่ยมันระบาดในแอฟริกากลางนะครับถ้ามองย้อนไปเนี่ยนะครับตัวอีโบลานะครับ มันเคยระบาดก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันระบาดมาตั้งแต่คือพบครั้งแรกตั้งแต่โอ้โห1970อะไรประมาณนั้นนะคร
1: ับ
6: ที่ตั้งชื่ออีโบลาเนี่ยนะครับเพราะว่าสถานที่พบเนี่ยพบที่ริมแม่น้ำอีโบลาชื่อแม่น้ำนะครับนะฮะทีนี้มันก็ระบาดเป็นหย่อมมาเรื่อยๆตลอดส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกา
0: ครับ
6: นะครับการระบาดใหญ่ที่สุดนะครับเกิดขึ้นในปี2015นะครับถ้าเป็นของเราข้อเอาละ2015นี่นะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยเป็นหลักหมื่นแล้วระบาดในปีนะครับกว่าจะควบคุมได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบาดเนี่ยมักจะเป็นหย่อมเล็กๆนะฮะผู้ป่วยอาจจะมีหลักสิบนะจนอย่างมากก็หลักร้อยนะครับมาครั้งนี้เนี่ยเราถือว่าการระบาดที่คองโกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยแล้วขณะนี้เนี่ยมากกว่า 1,200 รายแล้วเสียชีวิตถึงมากกว่า200กว่ารายสามร้อยรายนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอีโบลาเนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันแล้วแต่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ผ่านมาระบาดใหญ่เนี่ยการเสียชีวิตเกือบ 50%
0: ครับ
6: นะครับแต่การระบาดครั้งนี้เนี่ยการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 30-50% นะครับเราลองมานึกภาพดูว่าโรคอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแล้วโอกาสเสียชีวิตขนาดนี้เนี่ยมันน่ากลัวไหม นะครับนะเพราะว่าไม่ต้องอะไรอะโรคระบาดแค่โควิดนะอัตราการเสียชีวิตแค่ 1% เรายังตื่นเต้นควบคุมกันค่อนข้างที่จะมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเมื่อโลกเนี่ยมันความรุนแรงมันสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อความรุนแรงมันสูงเนี่ยมันก็ต้องตื่นตระหนกแล้วก็กลัวนะครับว่าถ้าระบาดเข้ามานะครับในประเทศไทยเจอแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเพราะมันโรคติดต่อนะครับนะฮะทีนี้เอาละนะครับอีโบลาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่ร้ายแรงเมื่อมันร้ายแรงเนี่ยโอกาสที่มันจะกระจายใหญ่แบบโควิดเนี่ยยาก
1: ค
6: ่
1: ะ
6: นะครับที่บอกว่ายากก็เพราะว่าความร้ายแรงของมันเนี่ยนะเมื่อเป็นปั๊บเนี่ยมันเดินทางยากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะป่วยหนักเนี่ยมันไปไหนไม่ไหวอะฮะนะครับมันก็เลยที่จะกระจายออกไปเนี่ยจะยากกว่าโรคที่ไม่ร้ายแรงอย่างไข้หวัดใหญ่นะครับนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับอีโบลาก็ยังมีข้อดีอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยนะครับก่อนมีอาการจะไม่แพร่กระจายจะเชื้อจะไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่น
0: ครับ
6: มันจะแพร่กระจายได้หลังจากผู้ป่วยที่มีอาการแล้วเท่านั้น
0: ครับ
6: นะครับนะฮะเพราะงั้นไม่เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ไม่เหมือนอย่างโควิดนะครับมันแพร่ได้ตั้งแต่ก่อนมีอาการอ
1: ัน
6: นี้น่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นอีโบลาเนี่ยโดยหลักการแล้วทำให้มันแพร่กระจายได้ยากกว่าแต่ทีนี้ทำไมในคองโกเนี่ยนะครับจึงแพร่กระจายไปได้ขนาดนั้นนะตอนนี้เป็นหลักพันนะต่อไปก็หลายพันนะครับทั้งนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือเศรษฐกิจสังคมนะครับภาวะเศรษฐกิจเราก็รู้แล้วว่าในแอฟริกากลางเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะป้องกันตนเองเนี่ยนะครับนะครับมันก็ไม่มีหรือมันขาดแคลนนะครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในแอฟริกากลางเนี่ยนะครับคนแอฟริกาเนี่ยนะครับคือพิธีศพนะครับพิธีศพของเขาเนี่ยนะครับเมื่อผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องทำความสะอาดร่างกายนะก่อนที่จะไปทำพิธีอื่นแล้วก็ญาติใครๆต่างๆเนี่ยนะก็จะมาช่วยกันทำความสะอาด
0: ครับ
6: การทำความสะอาดตอนนี้เนี่ยนะครับนะฮะมันจะต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับเพราะเรารู้ว่าอีโบลาเนี่ยนะครับการติดต่อของมันเนี่ยติดต่อโดยการสัมผัสเท่านั้น
0: ครับ
6: นะครับนะฮะไม่เหมือนอย่างโควิดโควิดเนี่ยนะครับการติดต่อของมันเนี่ยมันต้องอยู่ระยะ2เมตรภายใน2เมตร
0: ครับ
6: นะครับถึงจะติดต่อว่ามีการไอด้วยฝอยละอองขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็โรคบางโรคเนี่ยอยู่10เมตรเนี่ยก็ยังแพร่กระจายได้ก็อย่างผมยกตัวอย่างเช่นโรคหัดที่ระบาดในบางประเทศตอนนี้เนี่ยนะครับยืนอยู่ห่าง10เมตรก็ยังแพร่กระจายได้แต่อีโบลาไม่ใช่นะครับอีโบลาถ้าบอกแพร่กระจายง่ายแบบหัดแบบไอ้โควิดเราเดือดร้อนแน่นอนนะครับการแพร่กระจายของเขาจะแพร่กระจายได้ต้องมีการสัมผัสนะครับต้องไปสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นประชากรกลุ่มเสี่ยงของอีโบลาที่จะติดอีโบลาเนี่ยจึงแบ่งเป็นสองพวกสองกลุ่มเท่านั้นเองนะครับกลุ่มแรกก็คือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวคือคนในครอบครัวนะครับพวกนี้จะมีการสัมผัสกันใกล้ชิดนะครับแล้วกลุ่มที่สองคือบุคลากรทางการแพทย
0: ์ครับ
6: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อีโบลาระบาดจะมีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์พอสมควรทีเดียวในแอฟริกานะครับเพราะว่าจะต้องไปดูแลคนไข้สัมผัสคนไข้ไปต่างๆแล้วถ้าขาดแคลนเครื่องมือในการปกป้องตัวเองนะเช่นชุด PPE ชุดอะไรต่างๆมากมายต้องมีโรงพยาบาลสนามต้องมีอะไรต่างๆมากมายนะฮะบุคลากรทางการแพทย์เลยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: ครับ
6: นะครับแม้บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ไปสัมผัสเนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยจะต่ำมากๆ นะครับแต่ทีนี้ถ้าถามบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนนะครับเราต้องบอกก่อนว่าอีโบลาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อของไวรัสส่วนนี้มันอยู่ในสัตว์ป่า
0: ครับ
6: นะครับสัตว์ป่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือค้างคาว
0: ครับ
6: นะครับค้างคาวเนี่ยนะครับอาจจะใกล้ๆเป็นตัวพาหะแล้วค้างคาวเนี่ยนะครับจะแพร่เชื้อจากค้างคาวเข้าสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้ำนมเนี่ยนะชนิดอื่นๆนะผมยกตัวอย่างเช่นลิงนะเก้งกวางอะไรก็ได้นะครับนะฮะแล้วคนแอฟริกาจะมีพวกหนึ่งที่เรียกว่าต้องไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารนะครับแล้วตอนที่ไปล่าไปทำไปลุกล้ำเข้าไปเนี่ยแหละตอนนี้เนี่ยแหละครับเป็นตอนที่จะเอาเชื้อจากสัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาสู่คนแล้วจากคนมันจึงติดต่อระหว่างคนสู่คนได
0: ้ครับ
6: นะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยบ้านเราไม่มีเชื้อตัวนี้อยู่นะครับไม่มีเชื้อตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยจะมีเกิดการระบาดได้ก็ต้องรับเชื้อมาโดยตรงจากคนของของไอทาง
0: ของ
6: โกหร
0: ือ
6: ทางได้การพยาของโกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นนะฮะว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีมาตรการการเฝ้าระวังนะครับว่าคนที่มาจากอูกันดามาจากดีอาร์คองโกนะครับนะฮะเราจะต้องทำการกักตัวทำการไอ้นู่นทำการไอ้นี่อะไรต่างๆมากมายนะฮะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้แครี่ไม่ให้นำเชื้อตัวนี้มาเข้าสู่ประเทศไทย
0: ครับ
6: นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ห่างไกล
0: ครับ
6: และเชื้อตัวนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะขึ้นเครื่องบินก็น้อยนะครับเพราะว่าความรุนแรงของโรค
0: ครับ
6: นะครับนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงอาการของเขาเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
6: อาการของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นจากอาการไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนไข้ที่เราเป็นไข้ติดเชื้อไวรัสทั่วไปเนี่ยแหละครับนะครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับบางคนมีอาเจียนมีท้องเสียมีอะไรก็ได้แล้วพอเข้าสู่วันที่3ที่4เนี่ยนะครับก็จะมีอาการเข้าสู่อวัยวะต่างๆทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวนะครับโดยเฉพาะมีเลือดออกนะครับอาจจะมีเลือดออกคล้ายกับไข้เลือดออกนะฮะเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวนี่แหละครับโอกาสเสียชีวิตก็มีได้มากนะครับเพราะความรุนแรงของเขาโดยตัวโรคเขาเองเนี่ยมีความรุนแรงแล้วเราก็ไม่มีภูมิต้านทานกันมาเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับไวรัสตัวอื่นๆแล้วเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับนะฮะทีนี้พอมาถึงบอกว่าเอาละถ้าเป็นแล้วมียารักษาไหม
0: ครับ
1: ค่ะ
6: นะตอบได้เลยว่าปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนนะครับที่รับรองให้ใช้รักษา
0: ครับ
6: นะครับยาต้านไวรัสที่รักษาโดยตรงกับอีโบลาเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีศพเนี่ยการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จึงต้องเป็นรักษาตามอาการนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเขาเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอายุด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
6: ถ้าเป็นในวัยเด็กหรือหนุ่มสาวอัตราการเสียชีวิตก็จะต่ำกว่าในวัยผู้สูงอายุนะครับนะมันอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันจะสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะครับนะฮะในเมื่อไม่มียารักษาเนี่ยจากการระบาดใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้มีการพัฒนาวัคซีนนะครับมีวัคซีนในการป้องกันอีโบลานะครับแต่วัคซีนที่ป้องกันในอีโบลาเนี่ยเนื่องจากอีโบลาเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ระบาดใหญ่อยู่ทั่วไปเลยเกือบทุกครั้งเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ซาอีนะครับสายพันธุ์ซาอีเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซาอีเนี่ยเขาก็พัฒนาวัคซีนต่อระบาดต่อสายพันธุ์ซาอีนะครับเพราะฉะนั้นแต่การระบาดครั้งนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นสายพันธุ์ซาอี มันกลับไม่ใช่นะฮะการระบาดครั้งนี้กลับเป็นสายพันธุ์อะไรบุญยาจีติดโบเกียวนะครับนะฮะเพราะงั้นสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยระบาดฮะเพิ่งมาระบาดครั้งนี้ระบาดใหญ
1: ่
6: นะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อระบาดด้วยสายพันธุ์คนละสายพันธุ์แบบนี้วัคซีนที่ผลิตไว้กับสายพันธุ์นั้นนะฮะก็เอามาใช้ป้องกันไม่ได้นะครับก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมาอีกว่าถ้าจะผลิตวัคซีนให้ตรงกับสายพันธุ์นี้แน่นอนนะครับต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือน
0: ครับ
6: กับ6เดือนถึง9เดือนและถ้า6เดือนถึง9เดือนเนี่ยนะครับกว่าวัคซีนจะผลิตออกมาได้ในมาตรการการป้องกันเนี่ยนะครับมันก็คงจะระบาดไปเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ในระดับการกระจายของโรคของเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าอีโบลาเนี่ยนะครับผู้ป่วย1คนเนี่ยจะมีอำนาจในการกระจายโรคไปยังให้ผู้อื่นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ2คนนะฮะเพราะฉะนั้นจาก1ไป2 2คนนี้ก็จะกระจายโรคไปให้ผู้อื่นได้อีกคนละ2
0: ครับ
6: ก็เป็น4นะครับถ้าถามว่าเยอะไหมอัตราของตัวเลข2เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโควิดเนี่ยอัตราการกระจายของโรคในยุคแรกๆของโควิดเนี่ยแค่ 1.5 เองนะ
0: ค
6: นหนึ่งเนี่ยกระจายไป 1.5 แต่ขนาดกระจาย 1.5 เนี่ยนะครับระยะเวลามันสั้นและมันแพร่กระจายง่ายเนี่ยมันยังระบาดทั่วโลกได้นะครับแต่อีโบลาเนี่ยจาก1ไป2เนี่ยนะครับมันรุนแรงมันเลยกระจายไปทั่วโลกเนี่ยไม่จะยากนิดหนึ่ง
0: คร
6: ับ นะครับค่ะแล้วก็โรคอะไรก็ตามแต่ที่รุนแรงเนี่ยมันจะปิดล้อมได้ง่ายนะครับปิดล้อมไม่ให้แพร่กระจายได้ง่ายนะครับค่ะแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราทำอย่างไรจะควบคุมนะครับไม่ให้จากคองโกเนี่ยขยายไปประเทศอื่นหรือขยายข้ามทวีปนะครับถ้าขยายข้ามทวีปเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นแพนเดมิกนะฮะเพราะฉะนั้นอีโบลาโอกาสที่จะขยายข้ามทวีปเนี่ยมันน้อยอยู่แล้ว
0: ครับ
6: นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประมาทไม่ได
1: ้
6: นะครับและเมื่อประมาทไม่ได้เนี่ยนะครับทุกชาติหรือทุกประเทศเนี่ยครับอาจจะต้องระดมทรัพยากรนะครับเข้าไปช่วยนะครับใช้คำว่าทรัพยากรเนี่ยเข้าไปช่วยนะเพื่อนองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญนะครับอาจจะเห็นว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้ความสำคัญขึ้นมาเลยว่านะเพราะว่าเขาขาดทรัพยากรนะถ้าเราไปเห็นแล้วเนี่ยมันขาดทรัพยากรจริงๆแล้วแอเรียที่ระบาดพื้นที่ที่ระบาดเนี่ยนะครับมันดันเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบนะครับมันมีการสู้รบอีกรัฐบาลจะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้อีก
0: ครับ
6: นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่อันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมก็ยังนึกคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่ออกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเราจะควบคุมได้อีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ถ้ายิ่งช้าก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะการระบาดมันก็จะแพร่กระจายในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับไฟลามทุ่งนะครับมันก็จะลามออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ประเทศข้างเคียงตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการในการป้องกันกันเต็มที่ละ
0: ครับ
6: นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยนะครับจะเห็นนะฮะว่าอีโบลาเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราพูดได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ
0: ครับ
6: แต่ความเสี่ยงต่ำอันนี้เนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าทางกระทรวงนะครับบอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงนะครับถ้าใครเห็นใครพบใครตรวจพิสูจน์ได้อัพเนี่ยนะต้องรายงานภายในเป็นชั่วโมงเลยนะครับที่ว่ารายงานเดี๋ยวนั้นเลยว่างั้นดีกว่า
1: ค
6: ่
1: ะ
6: แล้วจะต้องไปควบคุมทันทีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะ เราจะต้องช่วยกันนะครับนะฮะ
0: ครับนี่คือเรื่องของไวรัสอีโบลานะครับสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ความเสี่ยงว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็คือมีความเสี่ยงต่ำนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
6: ครับค่ะขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับเป็นโรคที่เคยระบาดหนักๆอันนี้คือหนักๆนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะแต่กำเนิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย1970ริมแม่น้ำอีโบลานะครับคำถามคือว่าเอาแล้วทำไมอีโบลาเนี่ยมันถึงมีอัตราการระบาด ที่ไม่น่าหวาดวิตกและตกใจก็เพราะว่าเชื้อมันเดินไม่ได้นะฮะถ้าเป็นโควิดเนี่ยเชื้อมันเดินได้เพราะว่าก่อนมีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะระบาดได้ก็คือคนที่ไม่มีอาการเดินไปเดินมาก็สามารถไปติดคนอื่นๆได้แต่อีโบลาจะติดได้ก็ต่อเมื่อมีอาการหนักๆไปแล้วนะฮะพอมีอาการหนักๆเนี่ยแน่นอนฮะอยู่บนเตียงนะฮะใครไปใครมาเนี่ยก็คงไปไม่ถึงนะฮะอันนี้มันคือทำให้อีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มีความการระบาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากยกเว้นใน DR คองโกเพราะว่ามันจะต้องมีพิธีศพในการที่จะมาช่วยมาจับมาอะไรล้างเลิงอะไรเนี่ยมันก็ติดจากตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ความอันตรายก็คือเป็นแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากมากสำหรับประเทศไทยมีความเสี่ยงน้อยมากมากก็คือมีความเสี่ยงต่ำในการแพร่กระจายนะครับอันนี้ก็โดยสรุปครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นงานอาหารระดับประเทศนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือไทยเฟกอนุกาเอเชียค่ะงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะคะเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่เป็นงานแสดงอาหารนะคะที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยซึ่งปีนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นด้วยเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะที่รวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยรวมไปถึงใครที่อยากจะไปหาคู่ค้านะคะในการทำธุรกิจการเจรจาการค้าการสร้างเครือข่ายธุรกิจหรือไปอัปเดตเทรนด์ต่างๆรวมไปถึงการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจก็สามารถไปได้นะคะซึ่งภายในงานค่ะรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมทั้งหมด56ประเทศเอามาไว้ในงานเดียวซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีอาหารนะคะแล้วก็อาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมขบเคี้ยวต่างต่างนะคะรวมไปถึงแต่ละโซนเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายต่างๆครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคค่ะทั้งกลุ่มผู้บริโภคอาหารทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกนะคะรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านแล้วก็อาหารแห่งอนาคตรวมไปถึงความยั่งยืนต่างๆอีกด้วยค่ะหรือใครอยากจะไปหาความรู้นะคะในงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดการค้าโลกกับทูตพาณิชย์ค่ะและนิทรรศการพิเศษต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญในงานนี้เลยนะคะก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดนะคะพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล AGI Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยนะคะซึ่ง Thai Fake Anoka Asia 2026ปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปอีก4อาคารนะคะรวมทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของการเปิดเจรจาธุรกิจนะคะเป็นวันสุดท้ายนะ26ถึง29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะรวมไปถึงการเจรจาธุรกิจแล้วก็จำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะ30พฤษภาคม10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันนะคะใครที่จะไปร่วมเจรจาธุรกิจนะคะวันนี้นะก็ขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพนะคะชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีอายุ 17ปีขึ้นไปค่ะยกเว้นในวันพรุ่งนี้นะคะ30พฤษภาคมวันสุดท้ายเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะคนไปจำนวนมากเลยคนสนใจเยอะแยะเลยนะคะแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีเสร็จแล้วก็ลงสถานีเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยนะคะใครที่อยากจะไปเข้าชมงานนี้ถ้าไม่อยากจะเสียเวลานะลงทะเบียนไปก่อนได้นะคะล่วงหน้าไปที่ลงทะเบียนได้ที่ www.thaifexkid.anuka.com นะคะพอไปถึงงานแล้วเนี่ยไปรับบัตรเข้างานได้เลยนะคะที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะหรือใครไม่ได้ลงทะเบียนไปอยากจะเข้าชมงานร่วมงานก็ walk in ไปได้รับบัตรที่จุดเดียวกันเลยนะคะก็คืออาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นั่นเองค่ะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มนะคะห้ามพลาดเลยหรือว่าใครที่กำลังมองหาไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ๆก็ไม่ควรพลาดงานนี้โดยประการทั้งปวงค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของรัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์นะฮ
1: ะ
0: เร
1: ื่อง
0: ของการที่ผู้ประกอบการหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยเอาเปรียบผู้เช่านะฮะก็คือคุณสุภมาศอิสรภักดีนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำทีมสคบตำรวจเนี่ยนะฮะด้วยนะฮะในการลงพื้นที่ตรวจหอพักย่านวังทองหลางนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของการเรียกเก็บเงินค่าประกันเกินจริงนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงนะครับไปดูมิเตอร์ซิว่ามิเตอร์เนี่ยมันเป็นมิเตอร์ซิงหรือเปล่ารู้จักมิเตอร์ซิงไหม
1: ไว
0: คือไม่ใช่มิเตอร์ที่มีมาตรฐานคำถามคือผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามิเตอร์นั้นน่ะมันวิ่งตามมาตรฐานหรือเปล่า
1: ะ
0: นะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามิเตอร์ซิงคนอยู่หอเนี่ยรู้จักกันดีเวลาไปติดต่อหอพักเพื่อที่จะไปดูว่าโอค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับ
1: ไม่เท่ากันใช่
0: จริงๆนะฮะของคุณเท่าไหร่หน่วยเท่าไหร่ค่าไฟอ่ะ
1: โอ้ยพูดได้ไหมเนี่ย
0: พูดได้สิ
1: 7บาทค่ะ
0: 7บาทนะฮะผมไปบางที่8บาท9บาทแถวๆเพชรบุรีตัดใหม
1: ่
0: นะฮะคือไปดูหอพักให้แฟนนะฮะไปดูมา4ที่ไม่เท่ากันสักที
1: ่
0: เท่ากับว่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าเพราะตามหลักการและกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องของการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกับการไฟฟ้า
1: ถูกต้อง
0: มีการเลี่ยงกฎหมายนะครับเก็บตามการไฟฟ้าจริงแต่คิดค่าดูแลมิเตอร
1: ์
0: นั่นน
1: ะฮะ
0: มีการเก็บค่าไฟฟ้าตามการไฟฟ้าจริงแต่มีค่าดูแลลิฟต์
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าเป็นข้อช่องว่างทางกฎหมายน
1: ะฮะ
0: ช่องว่างทางกฎหมายที่ผู้ประกอบการเนี่ยใช
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคนร้องเรียนไปนะครับแล้วก็เป็นการดูแลผู้บริโภคในเชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคุณสุภมาศอิสรภักดีแล้วทำไมต้องไปวังทองหลางแถวๆนั้นมีมหาลัยรามคำแหง
1: นักศึกษาเยอะ
0: นักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางที่เขาไม่สามารถต่อรองอะไรได
1: ้
0: นะครับนักศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนจากการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงและค่าประกันเนี่ยบางทีถูกริบเงินประกันโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดก็มีนะฮะเวลาคุณจะไปเช่าอะไรทีเนี่ยเขาจะคิดคุณเนี่ยหนึ่งค่าประกันสอง
1: ค่าเช่าล่วงหน้า
0: และสามมีอะไรอีกไหม
1: น่าจะประมาณนี้
0: นะ
1: แต่ว่าค่าเช่าล่วงหน้าเนี่ยบางที่เก็บ2เดือนบางที่เก็บ3เดือนแล้วแต
0: ่แล้วโอกาสที่มันจะได้คืนเนี่ย
1: น้อยมาก
0: ก็มีแต่บางที่เนี่ยใจร้ายจะคิดค่าทาสีให้ด้วยนะฮะคือออกจากขอเขาปุ๊บเนี่ยเขาคิด500ค่าทาสี
1: ค่าทำความสะอาด
0: ใช่มีอยู
1: ่
0: นะฮะคำถามเหล่านี้ว่าแล้วเราจะแก้ไขกันยังไงเมื่อวานคุณสุภมาศก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบการกระทำความผิดนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องทำอย่างต่อเนื่องครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ บรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยากพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ยังยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้ชิโกะไหนบอกว่าจะออกคอน
12: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กใคร

0: สัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ติยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดตรังคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่
4: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำนอกจากนี้เมื่อเกิดฝนตกหนักมักพบว่ามีน้ำท่วมขังผิวจราจรในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดตรังจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆเพื่อใช้รองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณายัตติด่วนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อเป็นวันที่2พร้อมพิจารณาคำขอกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกตัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเวลา 9:00 นวันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วจากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์จากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ยัตติหลังจากวันนี้ใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า5ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญการพิจารณายัตติกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขออนุญาตรัฐสภาเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา125วาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการและปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดพร้อมขับเคลื่อนแผนปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบายรัฐบาล
6: ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำลังในการปราบปรามเครือข่ายในพื้นที่พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันยูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการดำเนินการกับผู้ผลิตผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดเป็นหลักใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี
11: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
12: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านต่างยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนพร้อมย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
13: นายมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดท้ายที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายซึ่งในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 น.ของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสลัยอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงพาเพลิน

0: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: Shakira, what's it like to cross over and sing in English?
5: Bueno, yo creo que cuando la música penetra en el corazón del artista se produce como una conexión entre el espectador y el intérprete, ¿no? La poesía, las alusiones, hasta la danza, pero no cualquier tipo de danza, sino la danza.
4: But in English.

0: ู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พรรคประชาชนเริ่มแคมเปญหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนนำเสนอนโยบาย10ข้อครอบคลุมด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
4: พรรคประชาชนเริ่มต้นแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคึกคักโดยในช่วงเช้าวันนี้ประชาชนที่สัญจรในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครอาทิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนและสามเหลี่ยมดินแดงได้พบป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10ภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนซึ่งนำเสนอนโยบายหาเสียงจำนวน10ข้อสอดคล้องกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆสำหรับนโยบายที่ปรากฏบนป้ายหาเสียงครอบคลุมประเด็นด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอาทิการเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าพร้อมหลังคาหลบแดดและฝนการลอกท่อระบายน้ำครบ 100% ทุกปีการเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีพร้อมจ้างผู้ดูแลกว่า 5,000 ตำแหน่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และร้านค้ารายย่อยรวมถึงการจัดหาที่พักราคาประหยัดในเขตเมืองชวิสาประทุมมารายงาน
3: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดเดินเท้าหาเสียงในพื้นที่ชุมชนวัดโพเรียงโดยเดินเท้าพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในย่านชุมชนวัดโพเรียงท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนจำนวนมากร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาให้คำมั่นว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์ชองคาเซียผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดการว่าวัคซีนและยารักษาสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้นายแพทย์คาเซย่ากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาสมาชิกสหภาพแอฟริกาพร้อมที่จะลงทุนทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาวัคซีนจะสามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่นับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อมากกว่า 1,000 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย264รายสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำในประเทศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา 9:03 ราคาทองพุ่งสูงขึ้นถึง 1,450 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ 69,450 บาทขายออกที่บาทละ 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อคืนที่บาทละ 68,200 บาท และขายออกที่บาทละ 7,050 บาทโดยการปรับราคาขึ้นอย่างรุนแรงในเช้าวันนี้เป็นการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วหลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำในประเทศผันผวนอย่างหนักมีการประกาศปรับราคาปรับเปลี่ยนระหว่างวันถึง28ครั้งและปิดตลาดร่วงลงแรงถึง 1,150 บาทลงไปแตะที่ระดับ 68,100 บาทน้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบลมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิอำเภอเทพรักษ์อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอโยริงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะทุกช่องทางสะดวกฟังช่องทางไหนก็ได้นะครับวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกก็เกี่ยวกับอัปเดตราคาน้ำมันกันสักหน่อยนะครับวันนี้น้ำมันในกลุ่มของเบนซินเนี่ยลดลงลิตรละ70สตางค์นะครับก็คือโซฮอล91เหลือ43บาท23สตางค์นะครับโซฮอล95ก็เหลือ43บาท60สตางค์เบนซินธรรมดานะฮะก็53บาท19สตางค์ส่วนกลุ่ม E20 นี่ไม่ลดนะยังอยู่ที่37บาท90สตางค์ E85 ก็33บาท84สตางค์ดีเซลธรรมดาก็ไม่ลดนะฮะก็ยังอยู่ที่ลิตรละ41บาท20สตางค์ลดเฉพาะในกลุ่มของซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนี่ลดลงไป1บาทเหลือ59บาท25สตางค์เพราะฉะนั้นก็ลดในส่วนของเบนซินโซฮอล91และ95ว่างั้นเถอะนะครับแต่ราคาก็ยังต่างจาก E20 อยู่ประมาณ5บาทนะเกือบ5บาทเพราะฉะนั้นรถเก๋งคันไหนเติม E20 ได้ก็เติม E20 ดีกว่านะถูกกันเยอะนะครับส่วนดีเซลจากที่เคยใช้อยู่ลิตรละ29บาทปลายๆเกือบ30เนี่ยก่อนเกิดเหตุที่สงครามที่ตะวันออกกลางนี่นะตอนนี้ก็ขึ้นมา41ก็ขึ้นมาประมาณสัก11บาทนะครับก็แต่วันนี้ข่าวคราวสถานการณ์นะที่ตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับอเมริกาก็ดูจะมีแนวโน้มที่ดีเหมือนกับว่ากำลังจะลงนามข้อตกลงหยุดยิงกันได้แบบถาวรสักทีนะสถานการณ์ต่างๆก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนที่เกิดเหตุปะทะกันเนี่ยก็มีการทำลายโรงกลั่นอะไรไปเยอะนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำมันดีมานด์ซัพพลายจะกลับมาเหมือนเดิมก็น่าจะใช้เวลาปี2ปีนะราคาก็น่าจะอยู่ระดับนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องประหยัดนะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะไปกันที่เรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาซะหน่อยนะครับวันนี้ก็มีประกาศเตือนแล้วก็ปภ.เขาก็แจ้งเตือนด้วยนะครับย้ำนะฮะ29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งก็ดีเพราะวันไหนฝนไม่ตกก็ร้อนเหลือเกินแต่ว่าช่วงนี้นะ 3-4 วันเนี่ยฝนจะตกนะครับตกหนักหลายพื้นที่เลยคือถ้าดูควบคู่กับประกาศแจ้งของปภ.เนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาแจ้งเตือนฝนตกหนักใน71จังหวัดประเทศไทยมี76เพราะฉะนั้นก็คือตกทั้งประเทศเลยนะภาคใต้ภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้จะหนักหน่อยนะครับถามว่าทำไมนะฮะหลายคนชอบถามเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าหรืออะไรเลยช่วงนี้เป็นมรสุมนะฮะตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านนะประเทศไทยตอนบนด้วยก็เลยนะฮะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีฝนตกสะสมซึ่งแน่นอนนะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่มันเสี่ยงเป็นทางน้ำไหลหรือเป็นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นคือคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่จุดไหนมันเป็นที่ลุ่มเวลาฝนตกแล้วน้ำมันก็จะไปขังไปรวมกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกก็หลีกเลี่ยงนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาก็คลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะครับปภ.ก็แจ้งเตือนเนี่ยนะ71จังหวัดรวมกรุงเทพระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามนะครับถ้าสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรต่างๆก็นะครับแอปนะของปภ.นะ Thai Disaster Alert นะครับแล้วก็มีสายด่วนนิรภัย1784อันนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะเกี่ยวกับสาธารณภัยนะมีสายด่วนนิรภัยเนี่ย1784นะครับย้ำเตือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันหักโค่นได้ง่ายนะถ้าเกิดฝนตกลมแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆหน่วยงานท้องถิ่นเขาก็จะไปตัดกิ่งอะไรต่างๆกันเยอะแล้วล่ะนะครับแต่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะระมัดระวังนะครับป้ายโฆษณาที่ดูจะไม่แข็งแรงหรือมันอาจจะแข็งแรงอ่ะแต่ถ้าเจอลมหนักๆมันก็อาจจะต้านไม่อยู่นี่ก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆมันนะครับช่วงนี้29 30 31 1
4วันจนถึงวันหยุดยาวเลยอ่ะว่างั้นเถอะต้นสัปดาห์หน้าเลยนะฝนจะตกหนักหลายพื้นที่ทั้งประเทศเลยดีกว่าเพราะตั้ง71จังหวัดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมกันด้วยนะฝนตกแน่ก็จะได้คลายร้อนพี่น้องเกษตรกรก็อาจจะชอบก็ได้นะครับจะได้มีน้ำมาเก็บไว้หน่อยนะครับการทำเกษตรจะได้สะดวกเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาคาดการปีนี้จะเจอซูเปอร์เอลนีโญฝนจะน้อยฝนจะทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นช่วงไหนตกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะสำหรับเกษตรกรนะครับส่วนประชาชนก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ทางน้ำไหลทางที่มันน้ำหลากอ่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับไปต่อกันที่โครงการที่แน่นอนนะวันนี้ก็ลงทะเบียนกันวันสุดท้ายสำหรับไทยช่วยไทยพลัดฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะฮะเมื่อเช้านะดูข่าวแต่ละช่องก็คือเหลือสิทธิ์ประมาณ4ล้านสิทธิ์เศษก็อย่างที่เราคาดการแหละนะครับเขามีให้ลงทะเบียนได้30ล้านสิทธิ์พอลงวันแรกปุ๊บวันแรกนี่ลงไป25ก็เหลือประมาณ5ผ่านมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยก็เหลือ4แสดงว่าใน3วันที่ผ่านเนี่ยก็ลงไม่เยอะมากคือหมดลงแทบจะหมดตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์ซึ่งก็คงจะไม่ครบ30หรอกนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกแหละนะว่าภาครัฐเขาก็เทียบบัญญัติรายยางจากโครงการไทยช่วยคนละครึ่งที่เคยมีคนไทยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ย28ล้านคนนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไทยช่วยไทยยังไงก็ไม่เกิน30ก็เลยตั้งไว้30นะวันนี้ก็ยังลงทะเบียนกันได้อยู่นะครับสำหรับใครที่รอว่าเดี๋ยวลงท้ายๆก็ได้ไม่ต้องไปแข่งกับเขานะครับก็ลงวันนี้นะครับสิทธิประโยชน์นี่ก็จะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับก็ง่ายๆก็ได้วงเงินไปคนละ 1,000 บาทนะครับใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะจะได้ตัดยอดวันละไม่เกิน200บาทนะครับเอาไปใช้จ่ายซื้อสินค้านะครับรัฐช่วย60เราออกเอง40นะครับใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งตอนนี้ก็เยอะมากก็ท่านผู้ชมคิดดูเองว่าคน30ล้านคนกำลังจะใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์วงเงินถ้า4เดือนน่ะถ้าร้านค้าไม่เข้าร่วมโครงการถือว่าตกขบวนนะตกขบวนคือมีร้านค้าไม่น้อยที่ไม่ยอมเข้าร่วมโครงการบอกว่ากลัวเก็บภาษีย้อนหลังผมไม่อยากไปคิดมากนะครับยังไงผมว่าถึงมีโครงการเนี้ยมันก็กระตุ้นนะแต่จริงๆโครงการรอบนี้เขาหลักๆคือเขามาลดภาระค่าครองชีพนี่คือเน้นไม่ได้ไปเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะเน้นลดภาระค่าครองชีพนะครับเพราะฉะนั้นยังไงมันยอดขายมันคงไม่ได้เพิ่มมากมายจนต้องถูกเก็บภาษีแล้วมากมายขนาดนั้นหรอกนะใครที่ร้านค้าที่ยังไม่เข้าร่วมก็เข้าร่วมดีกว่านะจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปด้วยนะครับคือเข้าร่วมในส่วนร้านค้านะผู้ซื้อก็จะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นในการซื้อสินค้าส่วนคนที่ได้สิทธิ

เด็กบอกเออเนี่ยได้280เหลือ20บาทเอาชิ้นนี้ไหมครับครบพอดีเขาจะรู้นี่ก็เหมือนกันนะไปรอบเดียวเนี่ยได้เลยนะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วแล้วก็ได้เลยนะวงเงินจาก300เพิ่ม700เป็น 1,000 ไม่ต้องลงทะเบียนนะไม่เช่นนั้นท่านอาจจะถูกหลอกได้เพราะว่าก็มีแก๊งมิจฉาชีพที่ส่งข้อความส่งลิงก์นะครับให้ลงทะเบียนหลอกว่าเนี่ยลงด้วยสิจะได้ด้วยอะไรเงี้ยจะเดี๋ยวจะโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประโยชน์อื่นเพราะฉะนั้นย้ำคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนนะท่านได้สิทธิ์เลยเพิ่มวงเงินให้จาก700จาก300เพิ่มเป็น700เป็น 1,000 บาทนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นอินโฟมาแล้วนะ BKS บขส.นี่เขาก็น่ารักดีนะเขาใช้ตัวย่อนี้นะครับก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือหนุนประชาชนให้เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณอัธวิทย์รักจำรูนนะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.แต่เดี๋ยวนี้ไปเรียกเขาบขส.ไม่ได้นะเขาใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษ BKS ก็คือบขส.เนี่ยแต่เขาใช้ BKS แล้วก็ใช้โทนสีชมพูม่วงๆนะคล้ายๆออมสินเนี่ยน่ารักดีนะเขาก็บอกว่าเขาก็จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับเพื่อให้คนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะครับก็แน่นอนฮะใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสารของ BKS หรือว่าบขส.เนี่ยตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาถึง5ทุ่มที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.เนี่ยทั่วประเทศนะครับนี่ก็เหมือนเดิมก็คือวงเงินเนี่ยต้องไม่เกิน200บาทต่อวันนะนี่นะครับกรณีที่เกินท่านก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดเอาเองนะนี่โอ้สะดวกมากเลยก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของเขาได้นะBKS บริษัทขนส่งจำกัดนะบขส.นะครับก็รองรับนะครับคนที่ได้สิทธิ์แล้วอยากจะไปใช้อาจจะไม่ได้ไปซื้อสินค้าแต่ใช้ในการบริการเรื่องเกี่ยวกับเดินทางโดยรถบขส.รถขนส่งเนี่ยนะดีมากเลยนะครับเพราะช่วง3เดือนที่ผ่านมาผมใช้บริการรถทัวร์เนี่ยเดินทางไปหนองคายเนี่ยบ่อยใช้หลากหลายแบรนด์เลยเลยตอนนี้รู้เลยว่าแบรนด์ไหนดีไม่ดีนั่งเครื่องบินก็ลองรถไฟแบบนอนก็ลองรถเมย์ก็ลองไอ้รถทัวร์ก็ลองเนี่ยจริงๆติดใจรถทัวร์นะเพราะว่านั่งรถไฟแล้วอายุมากแล้วมันโค้งไปโค้งมามันเมานะแต่รถทัวร์เนี่ยดีนะครับเนี่ยของบขส.นะแล้วผมไม่เคยไปหมอชิด2เนี่ยมา30ปีละเนี่ยเพิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ดีมากเลยเข้าไปรอซื้อตั๋วแล้วรอเข้าชานชาลาเลยเนี่ยมันเปิดแอร์เย็นสบายมากเลยนะโอ้โหก็ชื่นชมเลยว่าคนที่ไปรอขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิดหรือจะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์นี่ก็แอร์เย็นสบายนะครับนี่เหมือนกันฮะใครที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเพราะฉะนั้นย้ำท่านสามารถใช้สิทธิ์กับการซื้อนะตั๋วรถทัวร์เนี่ยนะรถโดยสารเนี่ยนะครับกับบริษัทขนส่งจำกัดกระทรวงคมนาคมได้เลย BKS ไปซื้อได้เลยนะก็ได้ส่วนลดนะครับก็คือ60 40นั่นแหละรัฐช่วย60เราออก40แต่บอกเฮ้ยผมไปอยู่กรุงเทพไปหนองคายเนี่ยค่าตั๋วมัน800เงี้ยแล้วที่เกินหลักเกินเราก็ออกเองแต่ที่ไม่เกินในเรทเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอัตราคำนวณให้ละนะครับนี่ก็ถือว่ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามเรียกว่าโครงการนี้เขาบอกเลยว่านะฮะไทยช่วยไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับนอกเหนือจากรถทัวร์เนี่ยก็คือรถไฟฟ้า MRT 4สายนี้ก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องนะครับผ่านแอปเป๋าตังค์เหมือนกันนะครับรถไฟ4สายเนี่ยนะรถไฟฟ้านะคนที่อยู่กรุงเทพนะก็มีรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมราชมงคล MR

0: MRT สายสีน้ำเงินนะครับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานครสายนครพิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูนะครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40พูดง่ายก็คือ MRT นะสายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาที่จะใช้บริการนะฮะก็เข้าเมนูนะเป๋าตังแล้วไปกดเมนูไทยช่วยไทยพลัสเลือก QR code แล้วก็สแกนนะที่จุดจ่ายเงินนั่นแหละนะไอ้ที่มันสแกนน่ะนะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะลด60 40รัฐช่วย60ออกเอง40นี่นะฮะก็ใช้บริการได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะย้ำ6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขนส่งสาธารณะนะที่เข้าร่วมโครงการกับไทยช่วยไทยพลัส60 40โอ้โหสุดยอดเลยนะก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนไปได้เยอะนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรียกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลนะเป็นภาพที่ด่านแล้วบอกว่าเป็นแถวอรัญว่างั้นเถอะนะในสักแก้วบอกว่าตอนนี้จริงด่านเปิดแล้วไม่ได้ปิดจริงแล้วก็มีหลายคนเชื่อนะท่านผู้ชมเชื่อไหมนะครับจริงๆนโยบายของรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่มีการเจรจาเปิดด่านยังปิดไม่มีวี่แววว่าจะเปิดอ่ะเพราะยังไม่มีการเริ่มเจรจาแต่ก็ยังมีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลว่าจริงๆเปิดมันเปิดอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนเชื่อเยอะจริงๆนะล่าสุดกองทัพเรือเนี่ยหน่วยนาวิกโยธินในพื้นที่ภาคตอนออกเขาก็เลยเอาข่าวนี้มาโชว์เลยว่าตี2ของวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดก็คือหน่วยนาวิกโยธินนี่แหละนะครับเขาก็จับกุมนะครับคนไทยได้14คนนะเป็นชาย11หญิง3จับได้แถวโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพูดง่ายว่า14คนนี้ก็รับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ก็ไปรับงานเป็นแอดมินเว็บเพจพนันที่เขมรฝั่งเขมรนะว่างั้นเถอะนะครับพอเริ่มปะทะเขาบอกให้กลับเขาไม่กลับเพราะว่าอยู่นั่นเขาบอกมีรายได้เดือนละ20,000จริงๆมันก็ผมว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะแต่ว่าก็แล้วแต่นะว่าแต่ละคนจำนวนเงินมันก็มากมายหรือไม่มากมายก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับแต่เนี่ยเขาบอกว่าได้เดือนละ20,000แต่อยู่ที่เขมรพอปะทะเขาก็บอกให้กลับก็ไม่กลับกันนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขากวาดล้างเยอะมากพวกเพจพนันพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่เขาเอาจริงอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาพอจริงก็ปรากฏพวกนี้ก็เลยไม่มีงานทำ14คนเนี่ยจากที่เคยได้เดือนละ 20,000 ก็เลยพยายามกลับไม่ได้สิฮะเพราะด่านปิดก็เลยต้องไปจ้างคนนำทางเพื่อเข้ามาช่องทางธรรมชาติแถวอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนี่แหละแล้วก็จับกุมได้นี่แหละนะทางทหารเรือพวกนี้เห็นไหมชัดๆเลยที่บอกว่าจริงๆเนี่ยด่านมันก็เปิดนั่นแหละแล้วก็เปิดแต่ไม่เป็นข่าวไม่จริงปิดไม่งั้นคนไทยยังต้องเข้ามาช่องทางธรรมชาติเลยนะที่ผ่านมาก็จะมีข่าวคือคนเขมรแล้วก็คนจีนที่อยู่ฝั่งกัมพูชาที่พยายามเข้ามาช่องทางธรรมชาติคือใช้คำนี้นะก็ส่วนใหญ่คำว่าช่องทางธรรมชาตินี่ก็จะเป็นแถวนี้แหละฮะโป่งน้ำร้อนจันทบุรีคือถ้าจำกันได้ตอนเหตุปะทะเนี่ยทั้งสองรอบเนี่ยที่จันเนี่ยไม่มีเกิดเรื่องเลยนะคุยกันรู้เรื่องฝั่งไทยกับฝั่งเขมรเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่มีปัญหาคุยกันได้แล้วก็ไอช่องทางธรรมชาติที่ว่านี่ก็มาช่องทางนี้แหละนะครับไม่ค่อยมีแถวอลันแถวอะไรเท่าไหร่นะมันจะมีแถวนี้เยอะเนี่ยก็จะเนี่ยแล้วก็จับคือตำรวจนาวิกเขาก็ทหารนาวิกเนี่ยเขาก็ไปรอซุ่มอยู่แถวนี้แหละจับได้ทุกวันนะครับแต่รอบนี้เป็นคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นกัมพูชาแล้วก็เป็นคนจีนแต่รอบนี้เนี่ยเป็นคนไทย14ผู้ชาย11ผู้หญิง3เนี่ยก็แน่นอนฮะนำตัวส่งสภ.ป่งน้ำร้อนดำเนินคดีคือก่อนหน้านี้เขาก็บอกให้กลับกันนะก็ไม่กลับนะครับพอไม่กลับตอนนี้จะกลับถามว่ากลับแต่ก็กลับได้แต่ต้องนั่งเครื่องบิน หรือขับรถอ้อมนวกขึ้นลาวแล้วก็เข้ามาไปทางอื่นเนี่ยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็แต่ว่าทางด่านชายแดนเนี่ยเขาปิดอย่างที่คุณเซนบอกนายกผู้นำกัมพูชาบอกเนี่ยว่าคือด่านปิดแต่ก็ไม่ได้ว่าปิดล็อกไม่ให้เดินทางกลับก็กลับได้จะเครื่องบินหรือจะไปทางไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ทางชายแดนทางด่านเพราะด่านปิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ยืนยันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จะรับข้อมูลในโซเชียลแล้วก็มีคนชอบทำคลิปว่าจริงด่านแอบเปิดเลยเนี่ยไม่เปิดนะปิดอย่างน้อยๆทางนาวิกโยธินจันทบุรีตราดก็ยืนยันชัดเจนว่าถ้าไม่ปิดก็เข้ามาแล้วอันนี้คือต้องลักลอบต้องไปจ้างคนเขมรนำมาด้วยนะเออแล้วพวกนี้ก็แปลกนะคือเวลาเขาเข้ามาในบางคนแบบติดโซเชียลนะมีการไลฟ์ด้วยเข้ามาทางป่าอ้อยแถวนั้นเออเนี่ยเข้ามาเออนะครับจนสุดท้ายก็ถูกจับได้แทบจะทุกวันเหมือนกันรอบนี้เป็นคนไทย14คนแอดมินเพจพนันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าช่วงนี้พวกเพจพนันออนไลน์ก็น่าจะลดน้อยลงเพราะหนึ่งฝั่งกัมพูชานี่เขาโอ้กวาดล้างหนักเขาเอาจริงเลยนะเห็นในคลิปภาพเนี่ยตอนส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่คนจีนเข้ามาเปิดนะครับส่วนฝั่งพม่านี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยเขากวาดล้างนั้นของจริงเลยนั้นใช้กระสุนเลยด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็เป็นการยืนยันนะว่าเรื่องของด่านชายแดนไทยกัมพูชายังคงปิดอยู่นะครับอันนี้ยืนยันชัดเจนรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเรื่องการเปิดด่านและคงอีกนานนะครับเพราะยังไม่ได้มีการเริ่มต้นเจรจาแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลไหนที่จะเริ่มเจรจาเรื่องเปิดด่านเนี่ยผมว่าคงจะอีกนานเลยกว่าจะกล้านะกว่าจะทำได้เพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยก็คงไม่เห็นด้วยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวน่ารักน่ารักนะจะบอกน่ารักดีไหมนะครับพอดีเห็นข่าวนี้แล้วก็คือทางตำรวจเนี่ยเขาก็มีกฎเหล็กตอนนี้นะคือเรื่องของเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกหนังสือด่วนเรื่องการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบนะครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของทรงผมแล้วนะเรื่องเครื่องแบบแล้วเนี่ยเวลาแต่งกายเครื่องแบบเนี่ยก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับชุดด้วยนะครับผมว่ามันเป็นสืบเนื่องมาจากก็จะเห็นว่าตอนนี้คนติดโซเชียลนะครับอย่าว่าแต่ตำรวจเลยก็ทุกแทบจะทุกอาชีพแบบพระยังมีเลยเนี่ยคือแม้จะแต่งเครื่องแบบแต่ว่าก็อาจจะแบบมีคอนเทนต์ที่อาจจะดูไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดเอนเกจเมนต์นะครับซึ่งทางตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเฮ้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกกฎเหล็ก6ท่าเวลาสวมเครื่องแบบเต็มยศเนี่ยนะครับห้ามยืนกอดอกห้ามยืนกอดอกห้ามยืนเท้าสะเอวเนี่ยเท้าเอวนะครับห้ามยืนล้วงกระเป๋าไงครับใส่ชุดแล้วนะห้ามยืนล้วงกระเป๋าห้ามเอามือไขว้หลังห้ามนั่งไขว้ห้างและห้ามไปยืนพิงอะไรเงี้ยแล้วดูแล้วมันไม่สุภาพหกท่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะห้ามยืนคือสวมเครื่องแบบเขาบอกถ้าเป็นตำรวจยืนกอดอกแล้วเพราะตำรวจไม่ใช่แค่บุคคลแต่เป็นภาพแทนของรัฐและกฎหมายนะครับการที่แสดงท่าทางเงี้ยเขาบอกว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนของคนทั่วไปเช่นดูไม่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจประชาชนดูเข้าถึงยากดูมีระยะห่างดูไม่สง่างามดูเหมือนการท้าทายดูเหมือนการไม่ให้เกียรติอะไรประมาณนี้เนี่ยความหมายนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ายืนกอดอกเนี่ยมันดูเหมือนกับไปข่มเขาดูเข้าถึงยากในสายตาคนอื่นเช่นเดียวกันยืนอย่างเงี้ยเท้าสะเอวเนี่ยเขาบอกมันดูเข้าถึงยากดูแบบท้าทายนะครับยืนเอามือใส่กระเป๋าลงกระเป๋าเนี่ยดูเหมือนไม่ให้เกียรติก็นั่งไขว่ห้างด้วยรวมถึงการเอามือไพ่หลังแล้วก็6ท่ากฎเหล็ก6ท่าต้องห้ามนะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สวมชุดเครื่องแบบนะครับรวมถึงเวลาสวมเครื่องแบบแล้วไปนั่งดิ้งดังๆด้วย นี่ก็ไม่เหมาะนะครับแต่เนี้ยแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับ6ท่านี้นะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากที่เราก็ทราบอยู่ว่าตอนนี้ทหารตำรวจก็จะแบบเรื่องทรงผมเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืนนะกฎเหล็ก6ท่าต้องห้ามสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สวมเครื่องแบบนะท่านผู้ชมครับคิดเห็นอย่างไรบอกต้องยืนตรงเดินสง่าท่าทางสุภาพคือเกียรติของตำรวจนี่นะครับจะได้มีเกียรตินะครับไปกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีกันซะหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกอนุทินชาญวีรกูลครับก็ให้การต้อนรับนะครับคุณโตลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภรรยาครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับก็มีพิธีนะครับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับแล้วก็มีการพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็ประธานาธิบดีของเวียดนามก็ไปร่วมนะฮะเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026 Growing Together Celebration 50 Years of Thailand Vietnam Relations นะครับที่โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพอันนี้เปลี่ยนภาพต่อไปได้เลยครับนะครับก็นายกนะฮะย้ำนะครับถึงความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามที่พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็บอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยปัจจุบันก็มีมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์นะก็กำลังจะเข้าสู่ใกล้เป้าหมาย 25,000 ล้านแล้วนะครับจุดสำคัญก็คือมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันนะครับตอนนี้ไทยแล้วก็เวียดนามบอกว่ากำลังเร่งนะสร้างตนเองเนี่ยให้เป็นฐานการผลิตการลงทุนของนักลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับพวกดิจิทัลพวก AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสุขภาพนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเอาตรงๆก็ไทยกับเวียดนามนี่ตอนนี้เป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยนะเกี่ยวเรื่องการลงทุนนะครับก็จะมีบริษัทดังๆจากทั่วโลกเนี่ยนะระดับโลกเนี่ยเวลาจะลงทุนในอาเซียนเขาก็จะนี่แหละพิจารณาไม่ไทยก็เวียดนามนี่แหละนะแล้วก็ตอนนี้เวียดนามก็กำลังโตมาอย่างต่อเนื่องนะจำนวนประชากรเขาก็เยอะกว่าเรานะครับปีที่แล้วนี่มุมมองคนเวียดนามนะที่มองไทยเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนสัมภาษณ์เองนะก็คือมีสื่อมวลชนจากเวียดนามเนี่ยเขามาดูงานที่ทำงานนะที่กาญจนบุรีประมาณ20กว่าท่านนะครับผมก็ถามเขาเลยนะว่าคนเวียดนามเนี่ยเขามองไทยยังไงอย่างแรกเลยนะที่คนไทยที่เขารู้จักเยอะสุดนะท่านผู้ชมทราบไหมว่าใครคนไทยที่คนเวียดนามรู้จักมากที่สุดเลยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะนักฟุตบอลของเรานี่แหละส่วนภาพลักษณ์เวลาคนเวียดนามมองประเทศไทยคือเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญนี่นะนี่คือคนเวียดนามเขามองอะไรเงี้ยนะว่าเราเนี่ยเจริญกว่าเขาแล้วก็เขาก็พยายามที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะครับคือคิดว่าตอนเนี้ยเวียดนามหลายคนบอกว่ากำลังพัฒนาเข้ามาใกล้ไทยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองหลวงก็เป็นหลักนะแต่เมืองอื่นๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่เต็มที่นะครับแล้วก็นี่แหละครับเมื่อท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็มาแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแล้วบอกว่าก็พร้อมที่จะเปิดกว้างสำหรับการลงทุนของทั้งสองประเทศนะครับไปต่อกันที่คุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานสคบเลยนะฮะไปที่เขตวังทองหลางกรุงเทพที่รามคำแหง53นะครับเนื่องมาจากว่าที่ผ่านมานะครับพบประชาชนคนไทยเนี่ยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการไปเช่าบ้านเนี่ยนะครับการไปเช่าหอพักเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเยอะมากเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนร้องเรียนสคบเนี่ย 1,655 เรื่องฟังดีนะครับเรื่องที่มีคนร้องเรียนมากที่สุดก็คือการริบเงินประกันแบบไม่เป็นธรรม โดยไม่มีการชี้แจงคือเวลาเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าหอพักเช่าบ้านพักเนี่ยนะครับนอกเหนือจากค่าเช่าเดือนแรก2เดือนแรกแล้วส่วนใหญ่เจ้าของหอพักเขาก็จะมีเงินค่าประกันว่าเดี๋ยวข้าวของอะไรเสียหายจะได้หักเวลาย้ายออกนะเนี่ยเขาบอกว่าบางคนนี่คือห้องพักไม่มีความเสียหายอะไรเลยคือปฏิบัติตามกฎแต่พอย้ายออกก็ถูกริบเงินประกันอยู่ดีหรือบางคนก็ดึงเชงไม่ยอมให้สักทีลองลงมาก็คือการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟเกินจริงไอ้นี่สมัยก่อนนี่โดนกันเยอะจริงนะผมก็โดนนะประมาณสัก 10-20 ปีก่อนซึ่งนึกว่าเดี๋ยวนี้นึกว่าจะไม่มีแล้วก็คือพูดง่ายหอพักเขาก็จะส่วนใหญ่นะค่าไฟนี่ก็ยังพอกล่อมแกล้มว่าคิดตามค่าไฟของการไฟฟ้าแต่ส่วนใหญ่ค่าน้ำเนี่ยพวกหอพักเนี่ยเขาก็จะบอกเขาก็ต้องไปทำระบบน้ำอยู่บนชั้นเพดานอยู่บนดาดฟ้ามีปั๊มน้ำมีค่าไฟอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมิเตอร์น้ำเนี่ยเขาจะทำขึ้นเองแล้วเขาจะมาชาร์จเราจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำตามการประปาพูดง่ายนะฮะซึ่งกรณีเนี้ยก็มีคนร้องเรียนเพราะฉะนั้นคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยมาตรวจสอบย้ำไอ้ตรงเนี้ยสำคัญเลยนะสำหรับคนที่จะไปเช่าบ้านพักหอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยอย่างแรกที่ท่านต้องรู้คือ 1. ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยต้องเก็บตามอัตราของการไฟฟ้าและการประปานะไปบวกกำไรส่วนต่างไม่ได้อันเนี้ยผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปเช่าหอพักคือพูดง่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยต้องเป็นบิลจากการไฟฟ้าการประปาเลยเพราะว่าเขาบอกเลยว่าห้ามบวกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะบวกค่าน้ำบวกเยอะบวกเยอะคือเช่าหอพักในค่าน้ำแบบ 2-300 แค่นั้นอยู่คนเดียวนะแต่เนี้ยเขาบอกเลยว่าห้ามบวกคือต้องคิดตามอัตราของการไฟฟ้าและการประปาเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบหรือทราบแล้วโดนก็เลยไปร้องเรียนสคบ2เมื่อย้ายออกกรณีห้องพักไม่เสียหายเลยนะครับต้องคืนเงินประกันเนี่ยภายใน7วันกรณีห้องพักเสียหายอะไรก็แล้วแต่เจ้าของหอแต่ต้องหักก็ต้องคืนเงินประกันในส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน14วันนี่ก็สำคัญเมื่อจะย้ายออกแล้วแจ้งแล้วที่สิ้นเดือนออกนะเขาบอกพอจะวันย้ายออกมาตรวจกันแล้วโอเคปกติไม่มีอะไรเสียหายเงินประกันเนี่ยต้องจ่ายให้กับผู้เช่าเนี่ยที่ย้ายออกภายใน7วันแต่ถ้าเกิดมันเสียหายแล้วก็เจ้าของหอพักบอกต้องหักก็หักก็ได้เนี่ยแต่พอหักแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ต้องคืนภายใน14วันนี่และก็บอกว่าเวลาเราเข้าพักในเงินประกันรวมกับค่าเช่าล่วงหน้าต้องไม่เกิน3เดือนของค่าเช่าสมมุติว่าจะไปเช่าหอพักบอกว่าเนี่ยต้องจ่ายล่วงหน้า3เดือนนะบวกกับเงินประกันอีก 5,000ไม่ได้ผิดกฎหมายคือจ่ายล่วงหน้าเนี่ยไก่เงินประกันเนี่ยต้องไม่เกิน3เดือนของค่าเช่าอ่ะเพราะงั้นคุณก็เก็บได้แค่ล่วงหน้า2เดือนอ่ะพูดง่ายเนี่ยครับประมาณนี้คือไปพักที่ไหนถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณต้องจ่ายล่วงหน้า3เดือนก่อนนะได้อย่างงั้นก็ต้องห้ามเก็บเงินประกันเพราะมันเกินกฎหมายนี่ผิดกฎหมายนะเพราะงั้นคุณก็เก็บได้ล่วงหน้า2เดือนบวกเงินประกันมันจะได้ไม่เกิน3เดือนพูดง่ายและเงินประกันก็ต้องไม่เกินค่าเช่าด้วยรายเดือนด้วยเนี่ยสามอย่างเนี้ยนะครับประชาชนเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้แต่ก็ต้องรู้แล้วล่ะนะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านต้องรักษาสิทธิ์นะครับจะไปเช่าหอพักอะไรก็แล้วแต่คอนโดเนี่ยค่าน้ำค่าไฟเนี่ยต้องจ่ายตามจริงกับการไฟฟ้าตามอัตราการไฟฟ้าและการประปานะครับย้ายออกเงินประกันเนี่ยต้องได้คืนภายใน7วันเต็มที่ไม่เกิน14วันแล้วกรณีเสียหายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เงินค่าเช่าล่วงหน้าบวกเงินประกันเวลาเข้าพักมันต้องไม่เกิน3เดือนเนี่ยแม้นี่ก็อย่างน้อยๆนี่ต้องรู้ไว้นะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกผู้ประกอบการเจ้าของหอเนี่ยเอาเปรียบได้คือพวกเจ้าของหอพักต้องรู้อยู่แล้วเพราะเขาประกอบอาชีพนี้อย่างน้อยๆเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องบอกเขาก็ต้องติดตามนะเพราะเขาก็ต้องมีติดตามช่องทางไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะฮะต้องรู้อยู่แล้ว ว่าข้อกฎหมายตอนนี้ที่กำหนดเป็นยังไงนะครับอย่างไรก็ตามนะในส่วนของประชาชนผู้บริโภคนะซึ่งย้ำทุกวันนี่แหละนะครับว่าไม่ว่าท่านจะไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างเนี้ยเช่าหอพักหรือใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณภาพไม่ดีราคาแพงเกินไปไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคก็ร้องเรียนได้นะที่สายด่วนสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงเลยนะหรือว่าเขามีแอปของเขาอยู่นะของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดท่านไปที่ศาลากลางนะครับศาลากลางชั้น1เดินขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แต่ละจังหวัดเขาก็จะจัดศูนย์ดำรงธรรมไว้ตรงประตูเลยนะพอเข้าไปก็จะมีป้ายศูนย์ดำรงธรรมไปร้องเรียนได้ทุกเรื่องนะครับก็จะคัดวันเรื่องนี้หน่วยงานไหนรับผิดชอบก็ส่งไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นสคบนี่เขาก็จะมีแอคชั่นหน่อยนะเพราะเขาก็ต้องมีผลงานอย่างเนี้ยก็จริงๆตั้งแต่คุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยมาคุมสคบนี่ก็เรียกว่าลงตรวจมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เรื่องรถวอลโว เรื่องโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ก็เรื่องหอพักอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกไม่รับความเป็นธรรมเดือดเนื้อร้อนใจร้องเรียนได้เลยนะสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับมาอัปเดตกันสักหน่อยฮะช่วงท้ายนะครับก็หลายๆช่องคงจะอัปเดตเรื่องของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพไปอยู่แล้วนะรายการของเราก็จะมาเน้นนี้ก่อนดีกว่านะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาสรุปแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยมาสมัคร4ท่านนะท่านแรกนะคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะจากพรรคประชาชนหมายเลข1นะครับคุณปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาได้หมายเลข2นี่ก็เป็นอดีตนายกนะครับคุณศักดิ์ชัยแตงห้อทีมพัทยา2030นะได้หมายเลข3แล้วก็มาอีกท่านหนึ่งคือมาหลัง 8:30 น.เนี่ยก็จะได้เบอร์4ไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปจับเขานะก็คือคุณสุไอนีเจริญสุขเป็นผู้สมัครอิสระนะครับหมายเลข4นะครับก็ในส่วนของเมืองพัทยาก็มีผู้สมัครแล้ว4คนนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในโหมดหาเสียงกันแล้วก็เรียกวันเดียวกับผู้ว่ากรุงเทพนะครับ28มิถุนายนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการปกครองแบบพิเศษนะครับใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆจะเลือกใครก็ลองดูนโยบายนะครับว่าจะเข้ามาบริหารพื้นที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือเมืองพัทยาอันนี้สำคัญมากนะเพราะทั้งสองเมืองก็เป็นเมืองใหญ่เศรษฐกิจโตนักท่องเที่ยวเยอะปัญหาก็เยอะตามมานะฮะพัทยานี่ก็ปัญหาเรื่องอะไรล่ะฝนตกน้ำท่วมจะบอกน้ำท่วมไม่ได้นะน้ำรอระบายเพราะว่าพัทยาเนี่ยมันพอน้ำมันมาจากอีกฝั่งนึงถ้าน้ำทะเลหนุนมันก็รอระบายพอน้ำทะเลลงก็น้ำลดภายใน 3-4 ชั่วโมงนะแต่ก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เหมือนกันนอกเหนือจากปัญหาอาชญากรรมต่างๆซึ่งก็มีบ่อยนะฮะนะครับปิดท้ายกับข่าวฝากกันซะหน่อยนะครับ NBT Connect เขาก็ทำอินโฟตัวนี้มานะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าฝนโรคที่จะตามมาคือโรคฉี่หนูนะครับคือเป็นโรคที่มากับน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับอยู่กับดินโคลนมาจากปัสสาวะสัตว์โดยเฉพาะหนูนะครับคือถ้าน้ำท่วมขังแล้วไปเดินแล้วก็เท้าขาเรามีบาดแผลอะไรต่างๆแล้วเชื้อมันเข้าในร่างกายอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับเบื้องต้นอาการของโรคฉี่หนูก็คือไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยตาแดงคลื่นไส้อาเจียนนะครับหากอาการรุนแรงเนี่ยก็จะไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับวิธีการป้องกันเขาบอกแสนง่ายมากก็คืออย่าไปลุยน้ำท่วมขังจุดไหนที่น้ำท่วมอยู่น้ำขังอยู่ก็อย่าไปเดินว่างั้นเถอะหรือเขาบอกว่าอย่างพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องสวมรองเท้าบูทนะซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรเขามีอยู่แล้วนะรองเท้าบูทหรือว่าถุงมือด้วยนะเวลาลุยมันก็อาจจะเข้าทางมือก็ได้นะครับเมื่อไปสัมผัสพวกน้ำท่วมขังหรือน้ำสกปรกต่างๆก็ให้ล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดทันทีและไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หากมีไข้สูงหลังลุยน้ำนะครับก็รีบพบแพทย์ทันทีนะครับเพราะรักษาเร็วลดความเสี่ยงอาการรุนแรงได้นะครับเพราะมันเสียชีวิตได้นะ ช่วงนึงตอนที่เขากำลังพีคๆหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับที่แบบมีการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตเยอะนับสถิติกันเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ดูจะลดน้อยลงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าฝนมีจุดน้ำท่วมขังก็จะมาย้ำเกี่ยวกับโรคฉี่หนูกันทุกครั้งแหละนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชาเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาที่ประเทศไทยเตรียมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นให้ขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู้หากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติสั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ที่ประเทศไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำการนำธรรมสร้างสันติภาพพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21วันสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยณศูนย์การประชุมสหประชาชาติภายหลังจากผู้นำชาวพุทธโลกเสร็จสิ้นการประชุมณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกโดยพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้นได้มีการอ่านสารจากเลขาธิการสหประชาชาติในส่วนของประเทศไทยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความร่วมมือของผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกที่ร่วมกันจัดการประชุมวันวิสาขบูชาโลกขึ้นทุกปีภายหลังการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2542เพื่อรำลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพร้อมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญ4ด้านของงานนี้ได้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเน้นปัญหาโลกร้อนการศึกษาการสร้างสันติภาพซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติตลอดจนย้ำว่าการมีปัญญาและสติคือแนวทางที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกพร้อมนานาประเทศที่ร่วมการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการสร้างสันติภาพความเคารพในความแตกต่างของผู้คนและความเมตตาต่อกันสำหรับในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพโลกพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีและช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันวิสาขบูชาร
3: องศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรให้ทานเวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณกุศลรวมถึงการบริจาคโลหิตซึ่งนับเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยโลหิตบริจาค1ถุงสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้โลหิตอย่างต่อเนื่องดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจึงได้จัดโครงการสาธุชนบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งได้แก่สถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาและภูเก็ตและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศผานิตคาดนาครายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชาน
4: ายเจียรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199ถึง599บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
5: จากการตรวจพบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆพันธ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
4: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0:01 น.ถึง 24:00 น.รวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นวันสุดท้ายและขณะนี้ยังเหลือสิทธิ์จำนวนกว่า 4,200,000 สิทธิ์โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ภาคเอกชนสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบาง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปในทิศทางบวกล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40จะช่วยลดภาระค่าของชีพได้มากกว่าโครงการคนละครึ่งและมีส่วนกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบางโดยคาดว่าจะช่วยหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.2 ถึง 0.3 และอาจสูงถึงร้อยละ 0.5 หากดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมาตรการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเติมเงินใช้จ่ายระยะสั้นแต่ช่วยให้เม็ดเงินหมุนลงสู่ร้านค้ารายย่อยตลาดสดภาคบริการธุรกิจ Delivery และ SME ในภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลต้องรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจจากมาตรการที่ออกไปแล้วเพราะระดับกำลังซื้อของประชาชนจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตการค้าการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจขณะเดียวกันรัฐบาลเห็นตรงกับข้อสังเกตของภาคเอกชนว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องขับเครื่องยนต์ด้านอื่นควบคู่กันไปโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวคุณภาพการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงนายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้เดินหน้ามาตรการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ผ่าน BOI และเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการ Thailand Fast Pass ของสำนักงาน BOI ให้เกิดการลงทุนเร็วที่สุดปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น25โครงการมูลค่ารวม 223,216 ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติสุขะเพาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีแรงส่งต่อเนื่องประชาชนมีงานทำมีกำลังซื้อและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศนโยบายงดรับของขวัญเพื่อยกระดับความโปร่งใสพร้อมนำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อสกัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติโดยตั้งเป้าหมายลดเรื่องร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่พร้อมขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ No Gift Policy อย่างจริงจังทั้งนี้กรมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลางมาใช้ในการบริการเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบช่องทางการชำระเงินได้อย่างโปร่งใสควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงในการนัดหมายอย่างปลอดภัยเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่งตรงถึงเมลของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงด้วยพร้อมย้ำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและพร้อมประสานหน่วยงานกลางร่วมตรวจสอบอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมศุลกากรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้งานระบบ Tarif E-Serviceอุดช่องโหว่ทุจริตอำนวยความสะดวกภาคเอกชนยกระดับบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริการพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Tarif E-Service รูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและปิดช่องโหว่การทุจริตอย่างยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าใช้งานเพื่อยื่นขอตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นพร้อมทราบผลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบันระบบสามารถเชื่อมโยงคำวินิจฉัยเข้ากับระบบใบขนสินค้ารวมถึงพัฒนาระบบสืบค้นให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นจากทุกฐานข้อมูลพร้อมทั้งแสดงข้อมูลสินค้าควบคุมหรือของต้องห้ามต้องจำกัดเพื่อช่วยลดความผิดพลาดครอบคลุมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบยังเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อกำหนดใบอนุญาตจาก23หน่วยงานสำหรับสินค้ากว่า 9,400 พิกัดอีกด้วย
10: จริงๆมันมีช่องให้อัพโหลดข้อมูลทั้งสเปครูปถ่ายถ้ามีรูปเข้าไปเนี่ยมันก็วิจัยได้ง่ายขึ้นเหมือนกับท่านไปหาหมอคือเมื่อก่อนท่านต้องไปพบหมอเหมือนกับกรมศุลเมื่อก่อนจะมาชี้พิกัดก็มาพบเจ้าที่ที่กองพิกัดเอาเอกสารเอารูปภาพไปดูว่าค้าเนี่ยมันเข้าพิกัดอะไรวันนี้เนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลผูกพันทั้งองค์กรคือผู้นำเข้าจะมีเพนพอยต์อดีตว่าไปเข้าแต่ละที่ตีความพิกัดไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องยึดตรงนี้เป็นไบเบิลว่ากรมได้ชี้มาแล้วนะว่าสินค้านี้เนี่ยมันเข้าพิกัดนี้นะ
9: ทางนี้ระบบ Tarif E-Service รูปแบบใหม่จะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุนทางธุรกิจลดระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต
12: ้ที่ค่ายนเรศวรกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีและได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชร บุรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีโดยมีประเด็นสำคัญเช่นผลการขับเคลื่อนของคณะทำงานพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและพื้นที่ห้วยสายใต้ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการก่อสร้างและปรับปรุงการขยายเขตไฟฟ้าการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าในพื้นที่โครงการความก้าวหน้าการติดตั้งโฟตติ้งโซล่าการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำการพัฒนาแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างห้วยสายใต้โดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆโดยน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีพื้นที่สาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะก็ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่รับฟังข้อเสนอแนะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองทัพบกกรมชลประทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชอการช่างโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
13: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้
14: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: กระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็น Health Influencer มุ่งเปลี่ยนผู้มีความรู้ด้านการรักษาสู่ผู้นำความคิดด้านสุขภาพบนสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันข่าวปลอม
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การเป็นเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์ประจำปีงบประมาณ2569โดยคณะผู้

0: การรับมือโดยใช้ต้นทุนความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีผนวกกับความสามารถทางเทคโนโลยีและพลังการสื่อสารพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมทางด้านสุขภาพหรือ Health Influencer ที่สามารถเปลี่ยนเรื่องยุ่งยากซับซ้อนทางวิชาการให้กลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นการสร้างเกราะป้องกันและเข็มทิศสุขภาพให้กับประชาชนส่งผลให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้เป็น Health Influencer เป็นก้าวสำคัญในมิติการสื่อสารเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารได้แก่สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยร่วมสนับสนุนวิทยากรและการจัดอบรมซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมรวม56คนมีเนื้อหาความรู้ที่สำคัญอาทิการวิเคราะห์เทรนด์โซเชียลมีเดียทักษะสำคัญสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนจริยธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย Health Influencer ของกระทรวงสาธารณสุขในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและสร้างสรรค์แก่สังคมไทยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์เสริมทักษะดิจิทัลเยาวชน
2: พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวในการเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะผู้บริหารร่วมกันจัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลและเป็นการปูทางสู่อาชีพนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น18ทีมรวม72คนจาก12โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศในโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีศักยภาพที่จะก้าวทันโลกดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งโครงการนี้ได้สอนให้รู้จักการนำเสนอตัวตนของตนเองอย่างมีคุณค่านำเสนอความเป็นนักเรียนราชประชานุเคราะห์ออกสู่สายตาสังคมได้อย่างสง่างามด้านนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดทั้งสถานีโทรทัศน์5สถานีสถานีวิทยุกระจายเสียงกว่า100คลื่นและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า700บัญชีซึ่งมีฐานผู้เข้าถึงกว่า20ล้านคนรวมถึงเพจพระรานที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารภารกิจด้านการสืบสารรักษาและต่อยอด
3: กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจอันสำคัญสูงสุดในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แผ่ไพศาลและสถิตอยู่ในใจประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งโทรทัศน์5สถานีวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีออนไลน์ทั้งหมด700แพลตฟอร์มนะคะ700แอคเคาท์รวมผู้เข้าถึงประมาณ20ล้านคนที่สำคัญเพจพระลานซึ่งเป็นเพจหลักของการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอด
2: ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง18ทีมจะได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงาน พื่อเตรียมผลิตการไลฟ์สดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในวันที่26มิถุนายนนี้และจะมีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่า

0: 30,000 บาทในวันที่23สิงหาคม2560ซึ่งตรงกับวันคล้ายสถานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดประชุมใหญ่และสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี2569เปิดเวทีรับฟังเสียงสมาชิกพร้อมขับเคลื่อนองค์กรยกระดับสู่เกษียณมีสุขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี2568รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้ผู้แทนสมาชิกจากทุกหน่วยงานได้รับทราบพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกโดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม528รายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปเข้าร่วมรับฟังรวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 1,300 รายนอกจากนี้กบข.ยังได้จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกภายใต้แนวคิด Freedom for Living ผนึกกำลังรับมือทุกความท้าทายสู่เป้าหมายเกษียณมีสุขเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนตลอดจนสะท้อนบทบาทของกบข.ในการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างรอบด้านภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของกบข.ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น
2: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
3: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
2: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวระดับสูงที่ระบุว่าคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและอนุญาตให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านบางส่วนขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะเริ่มการเจรจาประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกประกาศโดยรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่เพียงฝ่ายเดียวนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียอย่างรุนแรงระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ต่อกรณีที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์โจมตีกรุงเคียฟของยูเครนโดยมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเตือนว่าการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อกรุงเคียฟอาจทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นและบั่นทอนโอกาสของการบรรลุสันติภาพ ด้านนายวาซิลีเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังฐานทัพและหน่วยข่าวกรองของยูเครนพร้อมย้ำว่ารัสเซียจะเดินหน้าโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารของยูเครนต่อไปทั้งนี้รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและได้รับบาดเจ็บราว100รายสำนักข่าว CNA รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายวิเวียนบาลาคริชนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังไม่พร้อมเจรจาความมั่นคงกับสหรัฐหรือเกาหลีใต้โดยยังคงมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารพร้อมระบุว่าระหว่างภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพบว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติอย่างยาวนานนายบาลากริชยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสิงคโปร์ไม่มีแผนเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันในโอกาสนี้ยังเชิญนางชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือมีส่วนร่วมบนเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นนายแพทย์ชิโดสอัดฮานอมกิเบรยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคองโกมีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งความไม่มั่นคงปลอดภัยการพลัดถิ่นการขาดแคลนอาหารและความไม่ไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นไปได้ยากนายแพทย์ชีโดสเน้นย้ำว่าทีมงานของ WHO กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอิตูริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้และตัวเขาจะเดินทางไปถึงที่นั่นในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแสดงให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลาพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750 Singapore Open 2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16ไปครอบ8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพันปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16ไปครอบ8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16 21-19ไปครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีหัวชนะวาเลนตินโรเยอร์นักชนิดเจ้าถิ่น3-1เซต6-3 6-2 6-7ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะร่วงจากบราซิลส่วนผลคู่อื่นๆที่น่าสนใจชายเดี่ยวรอบ2อันเดรรูเบฟมืออันดับ11จากรัสเซียชนะคามิโลอูโก้คาราเบลลี่จากอาร์เจนตินา3-1เซตคาเรนคาชานอฟมืออันดับ13จากรัสเซียชนะมาโก้ทันเกลริติจากอาร์เจนตินา3-1เซตแคสเปอร์รุตมืออันดับ15จากนอร์เวย์ชนะฮามัดเมดเยโดวิชจากเซอร์เบีย3-0เซตและทอมมี่พอลมืออันดับ24จากสหรัฐชนะโลเรนโซโซเนโกจากอิตาลี3-0เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2LTAT ATF Asian 14 Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ขณะที่หญิงเดี่ยว นักขวดสาวไทยเข้าชิงกันเองโดยอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ1ชนะอลิสคาโดซี่มืออันดับ4จากออสเตรเลีย2-1เซต6-3 4-6และ6-3ส่วนอีกคู่สรุตดาสุดตาเอาชนะเย่หวันจากฮ่องกง2-1เซต6-1 4-6และ6-3ทำให้นักเทนนิสสาวไทยเข้าไปชิงกันเองด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสรุตดาสุดตาที่เพิ่งเข้าชิงหญิงเดี่ยวมายังคงร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อจับคู่กับธนพรก้อนศิลาช่วยกันหดชนะคู่ของอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติกับเย่หวานจากฮ่องกง2-1เซต6-1และ3-6ซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ส่งผลให้สรุตาผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศหญิงคู่อีกประเภทโดยเข้าไปพบกับคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูไวเซว่าศึกวิลแชร์เทนนิสนานาชาติ3รายการใหญ่ที่เมืองอักเตาประเทศคาซัคสถานสัปดาห์ที่1รายการ WC 50อักเตา2026ทัพไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3แชมป์จากนายลือมิตรเบนขุนทศในประเภทชายเดี่ยวบุญเชิดใจเย็นในประเภทคอร์สเดี่ยวและการจับคู่กันของบุญเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภาในประเภทคอร์สคู่สัปดาห์ที่2รายการ ITF Wheelchair KPMG Open นักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์จากประเภทคู่นายลือมิตรเบนขุนทศจับคู่กับสุธีคองรัวส่วนในประเภทคอร์สเดี่ยวแชมป์ตกเป็นของบุญเชิดใจเย็นและประเภทคอร์สคู่มุนเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภายังคงโชว์ฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ร่วมกันได้อีกครั้งสัปดาห์ที่3รายการ ITF Wheelchair Saijin RG Go Open นักกีฬาไทยกวาดไปถึง4แชมป์ชนะนฤมิตรเบนขุนทศเหมาคนเดียว2รางวัลทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ที่จับคู่กับสุธีครองรัวขณะที่ประเภทเดี่ยวมุนเชิดใจเย็นยังคงคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและปิดท้ายด้วยประเภทคอร์สคู่แชมป์ยังเป็นของคู่หูสุดแกร่งมุนเชิดใจเย็นและสมบัติแย้มประภาจากที่สุดตะกร้อ World Cup 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียก่อนทีมตะกร้อหนุ่มของไทยได้ขอยอมแพ้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่ของมูฮัมหมัดลารีกรรมการชาวสิงคโปร์ล่าสุดนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสหพันธ์แล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าหากทางสหพันธ์สั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลกีฬาโลกแน่นอน
9: เราก็ยังยืนยันว่าเราก็ทำตามขั้นตอนเราก็ทำนิดๆแล้วเราก็ไม่ได้วอล์กเอาท์ครับจริงๆว่าเราเห็นว่าพฤติกรรมของกรรมการหลายแมตช์หลายเกมแล้วที่ทำกับเราแต่เราก็ยืนว่าเราก็ยกแชมป์ให้มาเลยไปเลยเราไม่เล่นต่อเราก็ไม่ได้วอล์กเอาท์เราอยู่รับเหรียญด้วยนะครับเราก็ผมก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้วอล์กเอาท์ก็ยังยืนยันตรงนั้นครับแต่ผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะกระทบถึงเอเชียนเกมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนั่นสมัยที่มาเลวอล์กเอาเราเดินวอล์กเอาออกจากสนามด้วยไม่รับเหรียญด้วยเพราะนั้นได้ยังไม่เห็นกระโดดทำอะไรแต่ถ้าเกิดเขามาเล่นงานเราในเคสนี้ถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมก็มองดูว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นธรรมกับเราก็คงต้องขึ้นศาลโลกกัน
8: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกทัพช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด U20 อยู่กลุ่ม F ร่วมกลุ่มหนักกับอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานซึ่งกลุ่มนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกแข่งขันวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนคัดแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายที่จีนไปลุ้นโควต้า4ทีมเอเชียไปฟุตบอลเยาวชนโลกนายพรเทพศิริรอดกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านปรางเกมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายปรีชาสีน้อยยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในตำบลจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นประจำทุกปีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอสม.และพี่น้องประชาชนทั้ง18หมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายมีความรักความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดแข่งขัน6ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตซอลชายฟุตซอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีวอลเลย์บอลทีมผสมเซปักตะกร้อชายและเปตองทีมผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยากพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ผสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อผสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
10: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูดังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรีบูทพลัสภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบบริหารและการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02105-4778ต่อ3010และ0824502619กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังคะหลายคนใฝ่ฝันถึงความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานสุขภาพหรือชีวิตครอบครัวแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักว่าวินัยคือหัวใจสำคัญที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงวินัยไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดเพียงอย่างเดียวหากแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองทำสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำค่ะวินัยช่วยให้เรามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่มีวินัยจะไม่ปล่อยให้แรงจูงใจเพียงชั่วคราวเป็นตัวกำหนดการกระทำแต่เลือกใช้ความรับผิดชอบและความตั้งใจเป็นเครื่องนำทางเช่นนักเรียนที่อ่านหนังสือวันละเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอย่อมมีความรู้มั่นคงกว่าผู้ที่อ่านเพียงช่วงใกล้สอบหรือคนทำงานที่วางแผนและปฏิบัติตามตารางงานอย่างเคร่งครัดย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าวินัยยังเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความพยายามเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องในระยะยาวการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาทีอย่างสม่ำเสมอย่อมให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายหนักๆเพียงไม่กี่วันแล้วหยุดไปวินัยจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องรดน้ำดูแลทุกวันจึงจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความสำเร็จในอนาคตนอกจากนี้วินัยยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเมื่อเราสามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้นความมั่นใจนี้เองจะกลายเป็นพลังใจที่ผลักดันให้เรากล้าทำในสิ่งใหม่ๆและเผชิญกับความท้าทายได้อย่างเข้มแข็งอย่างไรก็ตามวินัยไม่ได้หมายถึงการบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดจนขาดความสุขแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่และความสุขในชีวิต
15: การมีวินัยในการพักผ่อนการดูแลสุขภาพและการจัดสรรเวลาให้ครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่แท้จริงเช่นกันเพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่คือการเดินไปอย่างมั่นคงและมีความสุขวินัยสามารถฝึกฝนได้โดยการเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการตื่นนอนตรงเวลาการทำงานให้เสร็จตามกำหนดหรือการตั้งเป้าหมายรายวันและทำให้สำเร็จทีละข้อเมื่อทำได้บ่อยครั้งวินัยจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันและตัวตนเราในที่สุดท่านผู้ฟังคะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวินัยจึงไม่ใช่ภาระหากแต่คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ชีวิตที่มั่นคงมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: เดดูดิ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะ29 พฤษภาคม 2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องชโลธรจัญญานะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะเรามีหลายช่องทางค่ะใครที่ติดตามทางวิทยุนะคะก็แวะเข้าไปรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ100และ95และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะแวะไปรับฟังได้ค่ะที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุในเครือของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่รับสัญญาณบางสถานีด้วยค่ะส่วนทางออนไลน์ค่ะ
2: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือจะฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เราก็จะมีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญที่จะมาส่งมอบความรู้ให้กับท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครเข้ามาแล้วก็ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องส่วนตัวที่เป็นช่องปตบ้านดำของกบอบอบแล้วก็
2: ดลยาวารีเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
1: ฝากติดตามด้วยนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารแล้วก็คุยเรื่องสุขภาพวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทำนา
2: ดิฉันเห็น
1: ดิฉันมองว่ามันเป็นขั้นบันไดของการทำนาขั้นบันไดอะ
2: มันเป็นนาขั้นบันไดแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ให้เราไปทำนา
1: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหม
2: เขาให้เราไปท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนกับบรรยากาศที่สวยงามสดชื่นแบบนี้เป็นหน้าฝนแบบนี้แล้วจะต้องพาไปนาขั้นบันไดที่จริงมีหลายที่หลายจังหวัดเลยค่ะแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าค่อยๆค่อยๆมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะวันนี้พาไปจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานไปแม่ฮ่องสอนมาละ
1: ค
2: ่ะวันนี้ไปบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะบ้านน้ำจวงค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกมีสภาพภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบกับวิถีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนะคะทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะเดิมทีนะคะพื้นที่บ้านน้ำจวงอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านก็มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรปลูกผลผลิตได้ปีละ1ครั้งนะคะบางครอบครัวจึงตัดสินใจที่จะละทิ้งพื้นที่แล้วก็เข้าไปหางานทำในเมืองหลวงค่ะจนกระทั่งมีสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเลยเข้ามาพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นส่งเสริมให้ทำนาขั้นบันไดค่ะมีเทศกาลกินข้าวใหม่การหลามปลากั้งนะคะแล้วก็มีการฝังเข็มจากภูมิปัญญาของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรที่ปลูกได้มากขึ้นชาวบ้านก็เลยกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมากขึ้นนั่นเองค่ะบ้านน้ำจวงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมการเกษตรแบบนาขั้นบันไดบนเนินสองเต้านะคะหรือว่าที่เรียกอีกชื่อว่าซาปาเมืองไทยค่ะแล้วก็มาสนุกสนานกับเทศกาลกินข้าวใหม่หรือว่าข้าวโค้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชนเผ่าม้งและมีจุดท่องเที่ยวอย่างเช่นน้ำตกตาดปลากั้งน้ำตกตาดปลาขาวอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านน้ำจวงศูนย์อนุรักษ์ต้นน้ำน้ำภาคแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ภูทับสีค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีหมอฝังเข็มที่มีฝีมือระดับแนวหน้าในการรักษาค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ในปี2565ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็ได้ประกาศให้บ้านน้ำจวงผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรระดับดีเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะการฝังเข็มเพื่อรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ผู้ที่ปวดเมื่อยตามร่างกายรวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะก็สามารถไป ไปกันได้ค่ะไปลองฝังเข็มกับหมอชาวบ้านดูนะคะ
1: ค่ะหรือใครที่อาจจะยังไม่สะดวกเดินทางไปนะคะเดี๋ยวรอช่วงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะที่เมืองทองธานีก็จะมีบูธสำหรับนวดอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตามมติครม.ต่างๆค่ะซึ่งล่าสุดนะคะได้มีการเห็นชอบให้ขสมก.ใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV ก็คือรถไฟฟ้าใช่ไหมเชื่อมต่อกับการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นการสร้างรายได้ให้กับรฟม.ด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบนะคะว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เนี่ยใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นี่แหละค่ะจำนวนทั้งหมด3แห่งด้วยกันให้เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางนะคะแล้วก็จะคิดค่าตอบแทนตามที่ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยได้มีการพูดคุยตกลงกันไว้แล้วทางด้านของรฟม.เองนะคะก็สามารถที่จะคืนพื้นที่ได้หากว่ามีความจำเป็นต้องใช้ในภารกิจของหน่วยงานค่ะซึ่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้ประกอบนั้นก็จะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองไผ่คลองบางไผ่นะคะมูลค่าอยู่ที่175ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็มีพื้นที่ลานจอดแล้วจรสถานีเคหะค่ะมูลค่าอยู่ที่91ล้านกว่าบาทค่ะรวมไปถึงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะมูลค่าอยู่ที่224ล้านกว่าบาทซึ่งก็จะใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาด EV นะคะแล้วก็จะมีการติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้ารองรับโครงการเช่ารถโดยสาร EV จำนวนทั้งสิ้น 1,520 คันค่ะเพื่อที่จะมาทดแทนรถโดยสารเก่าที่มีอายุการใช้งานเนี่ยมานานแล้วนะคะประมาณ 20-30 ปีได้สำหรับการเช่าพื้นที่นะคะระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย8ปีนับจากวันส่งมอบพื้นที่นะคะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เองก็ได้มองว่าการใช้พื้นที่นี้เนี่ยไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหลักของการให้บริการรถไฟฟ้าค่ะแต่ว่าสามารถช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ได้มีการสร้างรายได้ให้กับทางรฟม.ด้วยแล้วก็จะเข้าไปสนับสนุนการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์กับรถไฟฟ้าที่จะให้ประชาชนนั้นได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นนะคะขสมก.เองก็มีแผนลงนามสัญญาเช่านะคะแล้วก็รับมอบพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็วันนี้วันที่29แล้วนะนะคะน่าจะไม่เกิน31นี้ก็จะใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้าคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะใกล้เคียงกับกำหนดรับมอบรถโดยสาร EV ล็อตแรกค่ะก็คือเดือนหน้าเดือนเมษาในปีหน้าปี70นะคะ
2: ค่ะต่อเนื่องกันเลยวันที่วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นวันวิสาขบูชาทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะใครที่จะใช้บริการที่จะเดินทางทางด่วนทางพิเศษนะคะก็สามารถใช้บริการได้นะคะ3สายทางวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวิสาขบูชาวันหยุดราชการประจำปีค่ะจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะถึงเที่ยงคืนรวมทั้งสิ้น3สายทางนั่นก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านค่ะการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมนะคะตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะแต่ว่าทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยนะคะไม่ย้อนสอนแล้วหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมค่ะก็ติดต่อไปได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเตรียมความพร้อมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหยุดยาวนะ
2: เตรียมตั้งแต่วันนี้เลย
1: ใช่เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดอยู่แล้ววันที่31เนี่ยเป็นวันวิสาขบูชาแต่วันที่1เนี่ยหยุดเฉย เชยแล้วก็มาทำงาน1วันติ่ง1วันแบบนี้หลายคนก็วางแผนแล้วแหละลาพักผ่อนนะคะกลับบ้านบ้างไปเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอาละค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะมาย้ำเตือนกันนะคะเรื่องของโรคไข้หูดับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมาจากการที่เรากินอาหารกินเนื้อสัตว์ที่มันไม่ผ่านการปรุงให้สุกอย่างเช่นเนื้อหมูค่ะกรมควบคุมโรคนะคะได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หูดับนะคะในปีนี้เนี่ยบอกว่าพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่400รายแล้วค่ะแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ25รายบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 ปีค่ะและตามลำดับนะคะ 40-49 ปีค่ะในขณะที่ระบบเฝ้าระวังนะคะโรคแล้วก็ภัยสุขภาพเนี่ยไปพบเหตุการณ์โรคไข้หูดับ38รายด้วยกันนะคะ38เหตุการณ์ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ย45รายเสียชีวิต33รายค่ะโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคือเดือนนี้แหละค่ะไม่ใช่เดือนที่ผ่านมานะคะพฤษภาคมนี้นะคะใช่พบการรายงานสูงถึง10เหตุการณ์ด้วยกันนะคะโรคไข้หูดับเนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะไปเจอในน้องหมูก็คือสุกรนั่นเองค่ะติดต่อได้จากการที่เรานั้นรับประทานเนื้อหมูดิบหรือว่าไม่ผ่านการปรุงให้สุกนะคะมีการไปสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลอาการก็จะเริ่มตั้งแต่อาการเบื้องต้นมีไข้นะคะมีไข้สูงปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดตามเนื้อตามตัวกล้ามเนื้อนี่แหละค่ะไปจนถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็สูญเสียการได้ยินนะคะอย่างถาวรหรืออาจจะเสียชีวิตในรายที่มีอาการรุนแรงก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเตือนกันด้วยค่ะใครที่จะรับประทานเนื้อหมูนะคะต้องปรุงสุกให้ทั่วถึงค่ะหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็ใครที่ชอบหมูกระทะชาบูอะไรก็ตามเนี่ยปิ้งย่างนะคะอาจจะต้องแยกอุปกรณ
2: ์
1: สำหร
2: ับ
1: คีบเนา
2: ะ
1: ตะเกียบช้อนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องจับวัตถุดิบๆกับของที่สุกแล้วนะคะไม่ใช่นั้นเนี่ยอาจจะเจอการปนเปื้อนเชื้อเข้าไปก็ได้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้านะคะทุกร้านเลยจัดอุปกรณ์คีบอาหารดิบและอาหารสุกแยกจากกันดีกว่าค่
2: ะ
1: จะได้ปลอดภัยนะแล้วก็คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภคนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนและถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติค่ะมีไข้ปวดหัวตัวร้อนนะคะหรือว่าหายใจลำบากปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหลังจากที่เราเนี่ยไปรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมหรือว่าไปสัมผัสเนื้อหมูนะคะรีบพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติโดยละเอียดค่ะ
2: ค่ะก็เรื่องของอาหารการกินนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วค่ะ 13:16 นตอนนี้อาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: อาจารย์คะ
1: ได้ยินค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ที่ปราจีนตอนนี้ฝนตกไหมคะ
0: วันนี้ไม่ตกเลยค่ะร้อนมาก
2: ร้อนมาก
1: เหมือนกรุงเทพเลยแต่ว่าดูจากพยากรณ์แล้วเมื่อเช้าดูจากพยากรณ์นะเขาบอกว่าทั่วประเทศเนี่ย 60% หมดเลยปริมาณฝนยกเว้นภาคใต้อันดามัน
2: อาจจะมาช่วงอ
1: ันดามัน70จะมาช่วงเย็นและค่ะ
2: หลังช่วงเลิกงาน
1: ใช่ช่วงเลิกงานนะคะ
2: ฝนราชการ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
0: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะก็โรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตาบอดนะคะหรือว่าสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุได้แล้วก็ปัจจุบันนี้ในทางการแพทย์ไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักกับจอประสาทตานะคะหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าเรติน่านะคะมันจะเป็นเนื้อเยื่อชั้นบางๆอยู่ด้านหลังลูกตานะคะแล้วก็มีเซลล์รับแสงนะคะจะทำหน้าที่แปลงแสงเนี่ยให้เป็นสัญญาณประสาทเพื่อที่จะผ่านสัญญาณประสาทเนี่ยไปที่เส้นประสาทตาแล้วก็ไปแปรผลที่สมองสมองก็จะประมวลผลสัญญาณกลายเป็นภาพที่เรามองเห็นได้นะคะซึ่งโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการเสื่อมส่วนของ ซลล์รับแสงค่ะที่อยู่ในจอประสาทตาแล้วก็เสื่อมของตัวเซลล์เยื่อบุผิวเม็ดสีจอประสาทตาคือที่จอประสาทตาเรามันจะมีเม็ดสีด้วยนะคะ อยู่บริเวณเซลล์รับแสงเนี่ยแหละเดียวกันนะคะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะที่เขาเรียกว่ามัคคุล่าเนี่ยนะคะมันคือกลางใจกลางจอตานะคะที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพคมชัดนะมันเป็นจุดที่ทำให้เรามองเห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยได้ชัดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็นตรงส่วนกลางท่ามัวหรือว่าเป็นคลื่นนะคะหรือว่าบิดเบี้ยวนะคะหรือว่ามีจุดมืดดำตรงกลางภาพการมองเห็นสีต่างๆในที่เรามองเห็นเนี่ยมันดูซีดลงเช่นใบไม้สีเขียวสดๆเนี่ยเราก็ต้องเห็นเป็นสีเขียวสดๆนะคะแต่ว่าคนที่มีการเสื่อมของจอประสาทตาเนี่ยเวลามองอะไรสีมันจะดูซีดๆลงนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนนะคะบางคนแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบสังเกตตัวเองร่างกายมันปรับตัวให้เห็นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพอมาตรวจอีกทีนึงก็คือเป็นมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุเยอะ50ปีขึ้นไปนี่ก็เจอขึ้นก็เจอได้แล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนคือมันไม่ใช่ทุกคนเป็นแล้วจะตาบอดนะคะแต่ว่าการมองเห็นมันจะมีปัญหาแล้วทำให้ใช้ชีวิตได้ลำบากนะคะแต่ถ้าคนเป็นมากๆก็ตาบอดได้เหมือนกันนะคะใช้ชีวิตลำบากเช่นการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะอ่านไม่ได้เพราะว่าภาพมันดิดเบี้ยวมันมีเส้นมันมีขีดมันมีอะไรตรงกลางดำๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการมองเห็นหน้าคนจดจำใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากนะคะทีนี้สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยก็เขาจะบอกว่ามันไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคนอายุเยอะทุกคนจะต้องเป็นนะคะมันก็แล้วแต่คนอีกนะคะแต่ว่าอายุที่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงในการเกิดนะคะซึ่งไอ้เรื่องอายุนี่เราแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะใครๆก็มีอายุมากขึ้นตามวันเวลานะคะอื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะทำร้ายทั้งเส้นเลือดเส้นประสาททั่วร่างกายนะคะแล้วก็ความดันที่อาจจะควบคุมไม่ได้นะคะหรือว่าน้ำหนักตัวเกินหรือว่าพันธุกรรมอาจจะมีคนสายตรงในครอบครัวเนี่ยเคยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมมาก่อนพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเพียงปัจจัยเชื่อมโยงก็ไม่ได้ว่าฟันธงว่าเราจะต้องเป็นอะไรเงี้ยนะคะอื่นๆก็เป็นเรื่องของภาวะขาดออกซิเจนของหลอดเลือดที่เป็นลิ้นจอประสาทตานะคะหรือว่าเซลล์รับแสงมันเสียหายจากการอักเสบเล็กๆที่อยู่ในร่างกายเรานะคะทีนี้จอประสาทตาเสื่อมตามอายุเนี่ยนะคะมันจะมี2แบบก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนะคะแต่มันก็เจอเหมือนกันน้อยคนที่จะเจอทั้งแห้งทั้งเปียกร่วมกันนะคะแบบแห้งเนี่ยจะเจอเยอะกว่าแบบเปียกก็จะประมาณ 85-90% ก็คือสมมติว่าใน10คนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมก็จะมี8ใน10ที่เป็นแบบแห้งนะคะซึ่งแบบนี้นะคะที่มันจะเหมือนกับว่าสูญเสียการมองเห็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆนะคะไม่ค่อยทำให้ตาบอดสนิทนะคะแล้วก็ในพอแต่ถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนฝ่อไอจอประสาทตาเนี่ยมันจะฝ่อกินบริเวณกว้างขึ้นนะคะซึ่งจอประสาทตาแบบเสื่อมแบบแห้งเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นแบบเปียกได้นะคะแบบเปียกคืออะไรแบบเปียกเนี่ยที่เขาเรียกว่าแบบเปียกก็เพราะว่ามันมีการแตกออกของเส้นเลือดเล็กๆนะคะเส้นเลือดฝอยที่จอตานะคะมันก็ทำให้เลือดเนี่ยมันมีการออก

ถ้าแบบแห้งเนี่ยยิ่งไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าแบบเปียกเนี่ยเขาจะมีพวกยาที่มันอุดมีการฉีดยาต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่นะคะก็ฉีดยาเข้าไปที่จอตาหรือว่าการใช้เลเซอร์ฉายเพื่อเหมือนแค่ให้หยุดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ว่าจะทำให้กลับมามองเห็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือทำให้หายก็ไม่ใช่แล้วก็อาจจะมีบางคลินิกหรือบางโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะอย่างเอกชนอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะมีตัวพวกวิตามินจ่ายให้คนไข้เงี้ยนะคะทีนี้อื่นๆที่เราทำได้คือเราก็อย่าไปสูบบุหรี่เนาะอันไหนที่มันเป็นปัจจัยเพิ่มความรุนแรงหรือพัฒนาโรคเราก็เลี่ยงไปนะคะแล้วเราก็คุมโรคประจำตัวให้ดีโดยเฉพาะพวกเบาหวานความดันไขมันนะคะเพราะว่าพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดทั่วร่างกายที่เกิดการเสื่อมเกิดการแข็งตัวเกิดคราบในหลอดเลือดอะไรพวกนี้เกิดการอักเสบในเลือดถ้าเกิดว่าน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเราสูงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาก็เพราะว่าภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมที่รุนแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราลดเส้นรอบเอวลงได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องไปออกแดดอย่างช่วงเนี้ยคือช่วงแหละเมืองไทยนะคะรังสีมันแรงบางทีมืดเมฆดูคึ้มๆแต่บางทีเขาเรียกว่า UV index แรงก็เดี๋ยวนี้มันก็ดูได้ในโทรศัพท์นะคะพวกนี้มันก็สร้างความเสียหายของจอประสาทตานะคะแล้วก็ใครที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปก็แนะนำให้ตรวจตาประจำปีสักปีละครั้งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างแทบแบบแห้งมันใช้เวลานานกว่ามันเราจะสังเกตว่าเรามัวไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรวจตาปีละครั้งก็ดีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทางสถาบันจักษุสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ว่าเขาแนะนำในผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมระยะกลางหรือระยะฉายที่เป็นที่ตาข้างหนึ่งแต่จริงนะคือถ้ามีโอกาสกินได้ก็กินไปเถอะนะคะแต่คือหมายความว่าหลักฐานงานวิจัยเขาว่ามันมีประมาณนี้เขาก็เลยแนะนำตามหลักฐานที่มีคือเขาก็ทำในผู้ป่วยกลุ่มจอประสาทตาเสื่อมระยะกลางกับระยะฉายนะคะจำนวน 4,203 คน อายุ 50-85 ปีนะคะก็ติดตามไปประมาณ5ปีนะคะเขาก็พบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงการพัฒนาความรุนแรงของโรคเช่นลดการที่ระยะกลางจะไปสู่ระยะท้ายประมาณ 25% นะคะซึ่งไอ้สูตรเนี่ยที่ยังของจักษุอเมริกาแนะนำเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรที่ประกอบไปด้วยวิตามินที่มันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีนะคะแร่ธาตุสังกะสีแร่ธาตุทองแดงนะคะลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนต้องบอกว่าวิตามินนี้ไม่ใช่ยารักษาให้หายขาดหรือว่าไปกู้คืนการมองเห็นที่เสียไปแล้วนะคะไม่สามารถทำได้แล้วก็คนที่เป็นน้อยเนี่ยหรือยังไม่เป็นเนี่ยยังไม่มีเขาใช้คำว่ายังไม่มีการศึกษาถึงประโยชน์นะคะก็บวกลบเนาะทีนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าในชาวเนเธอร์แลนด์4,000กว่าคนอายุมากกว่า55ปีที่ยังไม่เป็นจอประสาทตาเสื่อมนะคะเขามีงานวิจัยติดตามคนเหล่านี้เนี่ยไปสักประมาณ9ปีเลยทีเดียวนะคะก็เพราะว่าการกินผักนะคะผลไม้นะคะผักเนี่ยมากกว่า200กรัมต่อวันก็น่าจะหลายถ้วยตวงอยู่นะคะผลไม้2มื้อต่อวันปลา2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะครบทั้ง3อย่างนี้นะคะผักผลไม้ปลาเอาไปว่าบ่อยๆนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคตาเสื่อมลดถึง 42% เมื่อติดตามไป9ปีของคนที่ยังไม่เป็นเลยอ่ะนะคะเพราะนั้นก็เห็นได้ว่าอาหารเนี่ยนะคะมีส่วนที่ทำให้ลดโอกาสที่เราแก่ตัวไปแล้วเราจะไม่เป็นโรคนี้เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นเพราะว่าเป็นแล้วมันก็เหมือนคนตามืดตามัวเสียตาอะไรเงี้ยนะ

0: ะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่เนาะถึงจะอายุเยอะแล้วยังไม่เป็นหรือเป็นไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ลองพิจารณาพวกกินอยู่ในอาหารเราเนี่ยเรากินผักผลไม้นะคะเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อปลานะคะพวกเนี้ยผักผลไม้มันก็จะมีวิตามินต้านอนุมูลอิสระแบบที่ทางที่เขาเอามาสกัดเป็นวิตามินเม็ดแบบที่ทางอเมริกาแนะนำนั่นแหละนะคะอย่าง CE พวกเนี้ยมันก็อยู่ในผักในธัญพืชในผลไม้นะคะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นทางเลือกได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการศึกษาแบบในคนจำนวนมากเหมือนงานวิจัยในต่างประเทศเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนวิจัยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าพวกวิตามินพวกนั้นเนี่ยจริงๆมันทำโดยพวกคือมันมีเรื่องผลประโยชน์ทางยาด้วยนะคะคือเขาทำออกมาเขาก็ขายได้เงินได้อะไรแต่ว่าวัตถุดิบของไทยสมุนไพรไทยเราเนี่ยต้นทุนมันไม่ได้แพงมากแล้วเราก็หาได้เผลอๆบางทีมันอาจจะดีเท่าๆกันก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนทำวิจัยเพราะว่ามันเป็นเชิงอาหารนะมันไม่ได้เอาไปแบบเป็นยงเป็นยาอะไรเงี้ยได้นะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้มันก็เป็นแหล่งของสารต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติมันก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของทุกเซลล์ในร่างกายเราได้รวมถึงที่จอประสาทตานะคะเช่นอะไรบ้างเช่นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยจริงๆลดการอักเสบที่ตาได้ดีมากงานวิจัยก็มีแล้วนะ
1: คะ
0: งานวิจัยเนี่ยอาจจะเป็นคือสมุนไพรต้องบอกว่างานวิจัยมันจะอยู่ในระดับหนูทดลองหรือว่าเซลล์อะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้มีงานวิจัยในคนในทางคลินิกอะไรชัดเจนนะคะแต่ว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยลดความเสียหายของเยื่อบุเม็ดสีที่จอประสาทตาแล้วก็ลดความเป็นพิษของเซลล์จอตาจากแสงสีฟ้าได้นะคะแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยจะเก่งกับพวกโรคทางด้านหน้าลูกตานะคะพวกม่านตาอักเสบอะไรพวกเนี้ยนะคะก็สามารถพิจารณาดูได้นะคะอาจจะเป็นวันละ 1-2 เม็ดเป็นประจำอย่างเงี้ยเป็นเชิงอาหารนะคะแล้วก็โบบกนะคะโบบกเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยในหนูที่เป็นพวกเบาหวานขึ้นจอตาและจอตาบวมในพวกเนี้ยมีการศึกษานะคะคือมันทำเขาทำให้หนูเป็นเบาหวานขึ้นจอตาก็เพราะว่ามันช่วยเรื่องของลดการตายของพวกเซลล์จอประสาทตาอะไรเงี้ยได้นะจริงๆโบบกก็จะเพิ่มการไหลเวียนเลือดเล็กๆการไหลเวียนเลือดไปที่เส้นเลือดเล็กๆแล้วก็เพิ่มการนำส่งออกซิเจนไปที่เซลล์ได
1: ้
0: ค่ะมันถึงช่วยสมานแผลอะไรต่างๆได้เพราะถ้าเลือดลมเราไหลเวียนดีเนี่ยนะคะแผลอะไรต่างๆมันก็จะหายเร็วนะคะเขาก็เลยเอามาใช้พวกแก้ช้ำในแก้อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็สารแอนโทไซยานินที่เป็นสารสีม่วงนะคะที่อยู่ในดอกอัญชันอยู่ในมะเขือม่วงอยู่ในหมากเมาอะไรพวกนี้น่ะนะคะม่วงม่วงแดงแดงนะคะก็ช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้ค่ะก็จริงตัวเองก็เป็นคนที่กินแล้วเนี่ยประจำนะคะเพราะว่าก็คือถ้าเป็นไปแล้วมันคงคือป้องกันดีกว่ารักษาเราไม่รู้ว่าแก่ไปเราจะเป็นหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้เรายังไม่เป็นเนี่ยอันไหนที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวันได้พอหาได้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
2: ค่ะก็เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะไม่ใช่แค่จะแบบภายนอกแต่ว่าภายในก็ด้วยเช่นกันนะคะหรือแม้แต่ดวงตาของเราเนี่ยเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจอันนี้เห็นด้วยน
1: ะ
2: เพราะว่าดิฉันก็มีปัญหาเรื่องดวงตา
1: วุ้น
2: จอตาเขาเรียกอะไรนะอาจารย์วุ้นจอตาเสื่อมค่ะ
0: วุ้นตาเสื่อม
2: วุ้นตาเสื่อมตอนนี้ก็ยังไม่ปกตินะคะแต่ว่าหมอก็นัดตรวจซ้ำไปดูอาการทุกเดือนแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีแสงแวบๆแล้วไม่เห็นแสงแวบๆแล้ว
1: อันนี้นอกจาก
2: หมอบอกว่า6เดือน อาจจะมาจากการใช้งาน
1: ใช้งานเยอะ
2: ตัดต่อ
1: แล้วก็อายุ
2: ใช่ ใช่แล้วก็สายตาสั้นคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่จะเจอคนสายตาสั้น
1: ค่ะ
2: สายตาสั้นเขาบอกว่ายังเด็กอยู่ใช่ไหมอาจารย์อา
0: จริงๆหน้าทางแผ่นจริงเขามองว่าเป็นเรื่องเลือดลมค่ะเลือดลมมันไหลเวียนไม่ดีเลือดน้อยเลือดพองอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะจริงๆมันหายแบบชั่วคราวได้ค่ะคือถ้าเป็นหมอจะบอกว่าไม่หาย
2: ใช่
0: ใช่แล้ว
2: เห็น
0: ไม่มี โดยตรงด้วย
2: ค่ะแต่นี่หมอไม่ได้ให้ยานะคะคือ
0: มันไม่มียาม
2: ันไม่มียาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันไม่มียายกเว้นเรากินพวกวิตามินเนี่ยแหละค่ะคือกินพวกวิตามินบำรุง
2: ค่ะถ้าอย่างกบนี่ต้องกินวิตามินอะไรคะอาจารย
0: ์คือสูตรที่จากสุแพทย์เขารับรองก็เป็นสูตรเมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะ
2: ค
0: ือหมายความว่าในวงจากสุแพทย์เนี่ยมันมีอยู่ในพวกตำราเรียนที่เขาเรียนกันก็จะมีแค่พวก A B C ซิงค์สังกะสีทองแดงอย่างนั้นแหละค่ะที่เขาถือว่าเขายอมรับว่าเขาเรียนมา มีหลักฐานประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะกินบำรุงก็บำรุงได้แต่ว่าการศึกษาในวิตามินสูตรนี้มันทำในจอประสาทตาเสื่อมเป็นหลักเดี๋ยวไอ้เรื่องวุ้นลูกตาเนี่ยมันไม่มียาอะไรเท่าไหร่ค่ะยกเว้นว่ามันดึงรังเยอะๆเขาก็จะเลเซอร์ติดอะไรข้างในเท่าที่รู้นะคะจริงๆมันมีการผ่าด้วยแต่ไม่มีใครเขาทำกันเพราะฉันไม่ได้เป็นเยอะมากมันก็ไม่ต้องผ่าอะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัว
2: ค่ะ
0: ก็คือมันเห็นจุดดำลอยไปลอยมา
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะคือมันก็หายไปเป็นพักๆนะคะบางทีมันก็กลับมาใหม่มันก็สัมพันธ์กับการนอนการถ้านอนน้อยนอนดึกนะคะแล้วก็ใช้สายตาเยอะเนี่ยนะคะมันก็กลับมาแต่ว่าถามว่ามันช่วงที่หายไปได้เนี่ยก็คือเหมือนร่างกายเรามันอาจจะคือร่างกายเราเนี่ยมันซ่อมมันสร้างอะไรตลอดเวลาแหละนะคะช่วงที่มันดีขึ้นก็คือมันซ่อมได้นะคะช่วงมันกลับมาคือมันสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะก็กินพวกแนวพวกเนี้ยแหละค่ะสมุนไพรที่พูดไปพวกเอนโทไซยานินพวกสารสีม่วงสีม่วงอมแดงพวกเบอร์รี่พวกอะไรอย่างเงี้ยมันหายได้จริงๆนะมันหายไปเลยแต่ว่ามันก็จะกลับมาได้อีกอะไรเงี้ยค่ะ
2: เพราะว่ามันก็เสื่อมตามวัยเราด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะคือพวกผลไม้สีม่วงอมแดงเนี่ยมันบำรุงเลือดได้ด้วยไงในทางการแพทย์แผนโบราณเพราะนั้นถ้าเลือดเราพร่องเนี่ยมันก็ไปที่ตาไม่ค่อยดีแล้วก็นอนคือตาเนี่ยมันสัมพันธ์กับตับนะคะคือในทางแผนจีนนะคะคือตัวเองค่อนข้างเชื่อเพราะว่าเคยแบบว่าเป็นโรคทางตามาก่อนในอดีตแล้วไม่คือเป็นโรคตาแห้งมาก่อนในอดีตที่แบบว่ารักษาทางแผนปัจจุบันเราไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็ไปดีจากการที่เราปรับพฤติกรรมแล้วก็ไปกินยาจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเลิกกินแล้วนะคะก็คือตับมันไปเปิดทวารที่ตาแล้วตับเนี่ยมันเป็นตัวเก็บเลือดนะคะตอนที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันกระจายเลือดออกไปเลี้ยงแขนขาแต่ว่าเวลาเราหลับพักเนี่ยเลือดมันจะไหลกลับมาที่ตับตอนกลางคืนนี่ถ้าเรานอนดึกนอนน้อยเนี่ยเลือดมันไม่พอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: บางทีเลือดมันแห้งเลือดมันร้อนได้ด้วยหรือมีลมอยู่ในเลือดอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะไปทำให้ตาล้าตาแดงตาโรยตาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวหนูเชื่อมากเลยเรื่องเนี้ย คือมันถ้าทางแผนปัจจุบันทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราสามารถหาทางเลือดที่ปลอดภัยในการดูแลตัวเองได้เป็นเชิงอาหารอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางจีนเขาก็จะดังพวกเก่ากี้พวกเนี้ย
2: ก็
0: เป็นพวกแดงพวกสีแดงๆอ่ะ
2: สีแดงสีม่วงค้ำๆนะคะ
0: ใช่แต่ถ้าส่วนตัวนะเคยกินลูกหม่อนน่ะดีรู้สึกว่ามันดีกว่าเก่ากี้กว่า
2: ค่ะ
0: รู้สึกว่าดีกว่าเก่ากี้เพราะว่าลูกหม่อนสดอ่ะมันกินแล้วตามันไม่ค่อยแห้ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะแล้วก็
3: ช่วงหน้า
2: ค่ะ
3: เรามาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อากันค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: ื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
10: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
11: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
12: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
13: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
12: โอ้โหมาเยอะเลย
13: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
12: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
13: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
12: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
9: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
14: 13นาฬิกา41นาทีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพได้เลยค่ะที่เบอร์022769718ค่ะกับทั่วที่ถิ่นไทยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอคุณอาจารย์อาสาราเช่าเจริญอยู่นะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
3: ค่ะตอนนี้เรามี1สายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับทั้งสามคนนะครับ
14: จ้า
15: คือผมอยากถามอาจารย์ว่าผมเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมทีนี้ผมต้องการกินกระเจี๊ยบนะครับว่าการทำน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยทำยังไงครับ
0: ค่ะก็เอาดอกกีบดอกแห้งหรือดอกสดก็ได้ค่ะ
15: ครับ
0: ก็ต้มกับน้ำสมมติว่าน้ำลิตรครึ่งเนี่ยก็ใช้สัก 3-4 ดอกก็ได้ค่ะคือได้มันก็ใช้มากหน่อยถ้าสดมันก็ใช้ลดลงมาค่ะก็ปรับได้ตามรสชาติที่เรากินไหวมันก็จะเปรี้ยวหน่อยก็อย่าไปใส่น้ำตาลให้มันหวานเยอะมาก
15: ครับอาจารย์ครับไม่ใช่ไอกระเจี๊ยบเขียวนะครับอาจารย
0: ์อ๋อกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวก็กินแบบลวกจิ้มน้ำพริกธรรมดาเนี่ยนะค่ะ
15: ครับกินกี่ฝักครับ
0: กี่ฝักก็ได้ไม่มีขนาดแน่นอนค่ะกินเท่าที่กินไหวค่ะกินมากก็ท้องอืดได
15: ้
0: มันเป็นอาหารไม่ใช่ยาไม่มีขนาดชัดเจนค่ะ
15: ครับทีนี้ผมอยากจะทำน้ำ
0: ค่ะ
15: พ่อ
0: ค่ะ
15: นะผมอยากจะทำเป็นน้ำแช่ตู้เย็นนะครับ
3: กระเจี๊ยบเขียวเหรอคะ
14: กระเจี๊ยบเขียวเหรอคะ
0: มันจะไม่ออกเป็นน้ำมันคือธรรมชาติมันเป็นลักษณะนั้นมันก็ไม่ใช่ของเหลวเนี่ยคือกินให้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องกินไอ้เมือกแล้วก็ตัวเส้นใยของมันก็กินตามธรรมชาติไม่ต้องไปดัดแปลง
14: กินเป็นมื้อ
15: ไม่คืออย่างนี้ก็คือผมฟังคือฟังอาจารย์พูดอยู่ว่าทำแบบน้ำแล้วฝานเป็นแว่นแล้วแช่ตู้เย็นนะครับอาจารย์
0: ก็ทำได้ถ้าเรามีเยอะอะนะแต่ว่าเราจะกินตอนแบบทำใหม่ๆคือกินของที่มันปรุงใหม่ๆสดๆอะไอ้พวกวิตามินหรือสารทางยามันก็อาจจะมากกว่าที่เราไปทำแช่ไว้นานๆไงคะ
15: ไม่แช่ไว้เป็นคืนต่อคืนครับ
0: เราก็ปรับได้ตามที่เราอยากทำแหละค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวห้ามทำไม่ห้ามทำ
15: ครับ
1: แต่ถ้าลวกจิ้มกินเลยจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าประโยชน์มันจะอยู่ตรงเมือกๆของไอ้เจ้ากระเจี๊ยบเนี่ยค่ะ
15: ครับ
1: ค่ะ
15: คือผมเคยฟังอาจารย์ที่นี่อาจารย์บอกว่าเคยหวานเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่น้ำใส่ครัวใส่อะไรไว้แล้วแค่ตู้เย็นไว้เช้ามาก็กินน้ำนะครับอาจารย
14: ์เราทำไมเราไม่เคยได้ยิน
0: หนูไม่เคยพูดนะ
14: ไม่เคยได้ยินนะคนละท่านจะเปล่า
0: อาจจะคน
14: อาจารย์คน
15: เนี่ยกับผมเนี่ยผมจำได้แล้วผมก็เลยโทรมาไง
14: ไม่นะเพราะว่ากบเป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์อาเอง
1: เกี่ยวกับเรื่อง
14: แล้วมั่นใจว่าอาจารย์อาไม่เคยคุยเรื่องกระเจี๊ยบแต่ว่
1: า
14: แต่จะมีหลายอาจารย์นะ
15: โอ้
14: วันจันทร์วันอังคารหรือเปล่า
1: จ้าน
14: ะคะ
0: คือประโยชน์ของกระเทียมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่น้ำสารละลายที่แช่ไว้ค่ะประโยชน์ตัวอยู่ที่ตัวเนื้อฝักเลยค่ะเมือกใยที่บำรุงข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
15: ครับครับผม
0: เรากินเราต้องได้ประโยชน์ด้วยนะคะเราไปกินอย่างนั้นยิ่งเสียประโยชน์ค่ะเสียของ
15: โอ้ครับครับครับกินได้ไม่จำกัดฝักใช่ไหมครับอาจารย์ต่อหนึ่งวัน
0: ใช่กินเยอะมันก็อืดนะมันไปพองอยู่ในท้องน่ะมันเป็นเส้นใหญ่ค่ะ
1: เอาแบบประมาณน่ะ
15: ครับลวกไปมั่งกินสดมั่งอาจารย์อย่างนั้น
0: ส่วนใหญ่เขากินแบบลวกค่ะกินสดอาจจะเพิ่มโอกาสอืดท้อง
14: ท้องจะอืด
1: ลวกจิ้มน้ำพริกเนาะทาน
14: แต่ถ้าจะกินสดน่ะก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะระวังพวกเชื้อโรคนะคะ
15: อ๋อครับครับ
14: โอเคนะคะ
15: ขอบคุณมากครับ
14: สวัสดีค่ะ
1: สว
14: ั
1: สดีค่ะก็ทำตามที่อาจารย์อาแนะนำดีกว่านะคะ
14: ย้ำเบอร์กันหน่อยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อากันนะคะ
14: ค่ะมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ติดตามคุณแม่แต๋วแหววก็บอกว่าฟังอาจารย์อาแล้วได้ข้อมูลดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่แต๋วแหววเองก็เป็นจอประสาทตาเสื่อมเหมือนกันนะคะหลายคนพออายุเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติเนาะที่ร่างกายมันก็ถดถอยไปนะคะแล้วก็อวัยวะส่วนอื่นๆมันก็เริ่มจะเสื่อมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณนิคมบอกว่าผมสายตายาว สายตายาวนี่ไม่ใช่โรคนะ เป็นเรื่องปกตินะคะ
1: ค
14: ่
1: ะ
14: ไปกันที่ทางบ้านค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการ
14: ค่ะ
1: คุณมนฤดีค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาค่ะค่ะที่ฉันจะสอบถามเรื่องสภาวะของจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะ
1: ค่ะ
8: ค่ะจะสามารถกลับมาได้กินได้เหมือนเดิมไหมคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากหล่นจากรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะ
0: ไม่ได้กินมานานเท่าไหร่นะคะ
8: อ๋อคือไม่ใช่ตัวดิฉันเองนะคะดิฉันจะถามให้กับญาติไม่ได้กินมานานเท่าไหร่ไม่ถึงไม่เกิน6เดือนนะคะเขาได้รับอุบัติเหตุจะสามารถกลับมาได้กินเหมือนเดิมอีกไหมคะ
0: คืออาจจะไม่สามารถแบบว่าบอกเป็นคำตอบได้แบบแน่นอนฟันธงนะคะแต่ก็มีโอกาสกลับมาได้กลิ่นได้ค่ะคืออันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเส้นประสาทมันเสียหายซึ่งเวลาเส้นประสาทของคนมันเสียหายเนี่ยคือมันก็อาจจะมีบางจุดที่ร่างกายเราต้องใช้เวลาในการฟื้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะ
8: คือตอนที่หล่นลงมาเนี่ยคือไม่ที่ศีรษะกระแทกพื้นนะคะไม่มีบาดแผลใดๆเลยช้ำเลือดข้างในสมองไม่
1: ม
8: ีคือปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีรอยพกช้ำแรงกระแทกแค่นั้นเองอะค่ะอย่างอื่นอย่างแผลหรือว่าต้องเย็บต้องอะไรเนี่ยไม่มีเลยคือได้รับการกระแทกอย่างเดียวแต่ว่าสูญเสียการดมกลิ่นไปเลยโดยอัตโนมัติอะค่ะ
0: ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
8: ใช่ค่ะดิฉันก็เพิ่งทราบเพราะว่าตอนแรกที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็คือเห็นเขาสูดดมพวก น้ำมันหอมระเหยเนี่ยเห็นเขาดมได้แล้วพอมาทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาประมาณก็คงไม่เกิน6เดือนนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับกลิ่นอะไรอีกแล้วปัญหานี้ว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาค่อนข้างสูงก็เลยอยากถามคุณหมอว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้กลิ่นเหมือนเดิมอีกไหมอะค่ะ
16: คือถ้ามันแค่คือนึกถึงนี้เนาะเวลาคนที่เป็นโรคพวกไปผ่าตัดเส้นไอเนี้ยเส้นประสาทอะไรนะกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยบางคนผ่ามาเสร็จเนี่ยยังเดินไม่ได้อยู่พักนึงแต่เดี๋ยวร่างกายมันถูกทับไว้นานบางคนกว่าจะได้ผ่าเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวบางคนก็มีโอกาสกลับมารู้สึกได้ทีนี้เส้นประสาทของคนเนี่ยในการรับกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เส้นเดียวไงมันมีเยอะแต่หนูก็ไม่รู้หรอกมันมีกี่เส้นนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสไงที่จะกลับมาได้
8: ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะ
16: ใช่ค่ะคือคิดว่าอาจจะต้องใช้สัก6ถึง12เดือนแต่ถ้าเลยไปแล้วยังไม่ได้กินเนี่ยโอกาสจะกลับมันก็อาจจะน้อยลง
8: แต่มันมีเรื่องที่มีข้อคิดอยู่เรื่องนึงเขาว่าเขาบอกคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อะค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการดมกลิ่นด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณหมอมีข้อมูลอันนี้ไหมคะเพราะว่ามีคนท้วงติงมาอย่างหนึ่งว่าอ้าวในเมื่อคนที่เขาฉีดวัคซีนโควิด19ไปเขาก็เกิดปัญหาอันนี้เช่นกันเราก็เลยไม่มั่นใจเพราะว่าญาติคนนี้เขาก็ฉีดวัคซีนด้วยอะค่ะหรือว่า
16: คือรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยค่
8: ะ
16: มันมีทุกระบบละค่ะคือซึ่งหมายความว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลทางเขาเรียกว่า post marketing อะไรประมาณเนี้ยนะคือหมายความว่าหลังจากที่มีการใช้ไปแล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนเนี่ยก็จะมีการรายงานเข้าไปแต่ว่ามันจะเกิดจากวัคซีนจริงหรือไม่นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะฟันธงได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเขามีประวัติเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุเนี่ยอ
8: ุ
16: บัติเหตุน่าจะเป็นสาเหตุหลักมากกว่า
8: โอเคค่ะขอบค่ะเข้าใจตรงนี้แต่คือมันมีคำถามแทรกเข้ามาก็เลยถามคุณหมอเพื่อความกระจ่างด้วยว่าวิธีการที่เราจะดำเนินการให้เขากลับมาเนี่ยโอกาสก็คือคุณหมอบอกว่า6ถึง12เดือนนี่มีโอกาสที่จะเส้นประสาทมันมีหลายเส้นถูกไหมคะคุณหมออ
16: ่าใช่มันอาจจะบวมๆช้ำๆอยู่ยังไม่ฟื้นก็ฝึกดมกลิ่นไว้เรื่อยๆพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะ
8: ค่ะ
16: เหมือนกับกระตุ้นกระตุ้นการใช้งานมันนะคะ
8: ค่ะค่ะเพราะว่าขอข้อมูลคุณหมอค่ะเพราะว่าตอนนี้รักษายังดำเนินการรักษาในหมอปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะมีการนัดการอะไรด้วยก็เลยอยากหาข้อมูลในเรื่องของสมุนไพรไทยอะไรพวกนี้มาช่วยเสริมให้เขาได้พัฒนาในเรื่องของการสูญเสียตรงนี้ไปก็คืออย่างที่คุณหมอแนะนำว่าการสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจะช่วยได้ใช่ไหมคะ
16: ใช่มันเหมือนไปกระตุ้นให้มันทำให้เส้นประสาทมันทำงานนะคะแล้วก็อาจจะลองพวกกระชายปั่นกินกับมะนาวสับปะรด
8: วันละสามอย่างรวมกันใช่ไหมคะกระชาย
16: ใช่ใช่
8: กระชายขาวใช่ไหมคะคุณหมอ
16: กระชายกระชายเหลืองอ่ะ
8: กระชายเหลืองกระชายขาวนะคะ
16: เออใช่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ในตำราโบราณนะว่าแก้จมูกไม่ได้กลิ่น
8: อ่ะมีกระชายสับปะรดแล้วก็มะนาวนะคะจำนวนสัดส่วนนี้กำหนดไหมคะ
16: ไม่เอาอร่อยคือมะนาวกับสับปะรดเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อแต่งรสคือสับปะรดจริงๆมันลดอักเสบได้ไอโบมีเลนที่อยู่ในเอนไซม์สับปะรดอะค่ะมันลดความอักเสบได้ก็ใส่ลงไป
8: จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ตามรสชาติที่เรา
16: ก็กินให้ได้ประมาณวันละช็อตแบบเข้มข้นวันละช็อตอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเจือน้ำก็เป็นครึ่งถึง1แก้วได้ก็
8: แก้วแบบนี้คือ
16: ไม่ต้องเยอะมากเพราะเราจะกินทุกวันคือถ้ากินทุกวันแล้วเราไปใส่เยอะเนี่ยมันจะแผดทีหลังไงแผดร้อน
8: รับประทานทุกวันนี่หมายถึงว่า3มื้อหรือครั้งเดียวต่อวันคะ
16: เอาแค่ครั้งเดียวก็พอค่ะหลัง
8: เช
16: ้า
8: หรืออาหารช่วงระยะเวลาไหนคะก่อนอาหารหลังอาหาร
16: เอาเป็นหลังอาหารเอาเป็นหลังตื่นนอนหรือหลังอาหารเช้าก็ได้มันไม่มีข้อมูลว่าต่างกันไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าร้อนท้องก็มากินหลังข้าวค่ะ
8: ปั่นนะคะไม่
16: ปั่นหรือคั้นเอาน้ำกองกาก
8: คั้นเอาน้ำก็ได้หรือปั่นเป็นกากใยทานได้หมดเลยถูกไหมคะ
16: ใช่ก็วันละประมาณสัก 3-4 นิ้วกระชายอ่ะ
8: กระชายนี่ก็คือความยาวของมันใช่ไหมคะต่อ
16: ใช่ประมาณ 3-4 นิ้วเล็กๆค่ะ
8: โอเคไม่จำเป็นต้องปริมาณมากนะคะกระชายอะค่ะ
16: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะกินทุกวันไม่ได้ไง อันนี้ต้องกินจะให้กินน้อยๆแต่กินทุกวัน
8: อย่างน้อยระยะเวลาในการทานนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
16: ก็กินไปเรื่อยๆจนกว่าจะดีขึ้นยกเว้นว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศเผ็ดร้อนก็หยุดหรือลดปริมาณการกินลงก
8: ิน
16: ได้เรื่อยๆค่ะไม่มีว่าอันตรายอะไร
8: จนกว่าเราจะรู้สึกว่าการรับกลิ่นนี่การรับกลิ่นนี่ดีขึ้นถูกไหมคะคุณหมอ
16: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: โอเคขอบคุณมากค่ะรบกวนเวลามากแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะขอบคุณที่มีตอนนี้สองชื่นด้วยนะคะขอบคุณ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะตอนนี้เวลาน่าจะไม่ทันแล้วนะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ5นาทีเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายดีกว่าเนาะแล้วก็สำหรับใครที่รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพก็เดี๋ยวอาจารย์อาฝากช่องทางค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะ
16: ค่ะก็ในเรื่องของดวงตานะคะเราอยู่ในประเทศที่แบบมีแสงแดดที่ค่อนข้างแรงร้อนจัดนะคะซึ่งแสงแดดเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์เนาะแต่ว่าโทษเนี่ยนะคะถ้าเราไปจ้องไปอยู่กลางแจ้งนานๆเนี่ยมันก็ทำให้ตาเราเสื่อมได้ไวนะคะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับต้อกระจกเพราะว่ากระจกตามันจะเป็นที่รับให้แสงส่องเข้าไปนะคะก็ต้องพยายามที่ถ้าต้องทำจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งก็สวมใส่แว่นกันแดดนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้แว่นตาสายตาแว่นธรรมดาอย่างเนี้ยมันก็จะมีพวกที่มันออโต้เลนแบบว่ากันแดดในตัวก็ลองพิจารณาดูได้นะคะแล้วก็สมุนไพรเนาะก็อัญชันดาวเรืองลูกม่อนนะคะพวกนี้ผักใบเขียวนะคะจริงๆก็เป็นแหล่งของลูทีนที่เราไปซื้อกินในวิตามิน
3: อ
16: ่ะจริงๆอยู่ในผักใบเขียวเยอะนะคะตัวเองก็ถ้าไปพวกร้านสุกี้พวกนี้ก็จะกินพวกกล้วยเหลงเพราะรู้มาว่ากล้วยเหลงมันมีแบบรูทีนเยอ
3: ะ
16: แต่อย่างอื่นก็คะน้าผักบุ้งเนี้ยได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบว่ามีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็ไปที่เพจ Facebook สมุนไพรไพรูเวทก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาในเวลาราชการนะคะที่เบอร์037
2: ค่ะ
16: 211289ค่ะ
2: ย้ำอีกทีค่ะ
16: 037211289
2: ค่ะ
16: แต่ถ้าแบบว่าช่วงนี้ยุ่งๆต้องขออภัยถ้าไม่มีคนรับสายเบอร์นี้นะคะเพราะว่าเหมือนกำลังย้ายสำนักงานกันอยู่ค่ะ
2: อาจารย์ย้ายไปไหนคะไม่ได้ย้ายไปไกลใช่ไหม
16: ย้ายหนีปลวกไปแป๊บ
2: ย้ายหนีปลวกนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์อาด้วยนะคะอาจารย์อาช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรไหมคะที่จะประชาสัมพันธ์อ๋อ
16: เดี๋ยวช่วงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะจะมีงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะเริ่มประมาณวันที่2กรกฎาคม
2: ค่ะ
16: นะคะถึงวันที่6หรือ7หรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ค
16: ่
2: ะ
16: เดี๋ยวถ้ากรกฎาคมนะคะเดี๋ยวถ้าใกล้ๆยังไงเดี๋ยวจะมีมาประชาสัมพันธ์ตอนช่วงใกล้ๆอีกทีนึงเนาะเผื่อคนที่อยู่ในกรุงเทพใกล้ๆจะแบบแวะเวียนไปเที่ยวงานสมุนไพรประจำปีของประเทศเราค่ะ
2: ปีนี้อภัยภูเบศก็ไปร่วมออกบูธเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
16: ใช่ค่ะแล้วยาปูเงินอะไรเงี้ยก็ไป
2: ใช่
16: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราก็อาจจะเจอกันอยู่แถวๆนั้นเช่นกันนะคะ
3: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
16: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ยังไม่หมดเวลาทักทายท่านผู้ฟังกันดีกว่า
2: ค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้โหวันนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ
3: หลายท่านเลยพี่ติ๋มคลองเตยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็มีคุณอเนกพริกไทยค่ะคุณนิคมประคำศรีนะคะแล้วก็มีคุณเสริมจันทวรรณคุณอัญชรีบอกว่าฟังทุกวันเลยค่ะติดตามติดรายการนี้มานานหลายปี
2: ค่ะ
3: คุณสุเทพนะคะบอกว่า กดไลค์กดแชร์แล้วฟังจากจังหวัดราชบุรีนะคะคุณนาฏเนตรกระจ่างสวัสดีค่ะแล้วก็มีพระรุ่งคติยะนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าวันศุกร์ได้รับความรู้จากคุณหมอตลอดเลยค่ะ
2: อืมค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณนิคมคุณพิสมัยนะคะคุณแม่แต๋วแหววก็เป็นแฟนรายการประจำส่วนใหญ่แล้วก็แฟนรายการประจำนะคะที่ทักทายมาน
3: ะคะน้องชาตรีบอกว่าวันนี้เจอกันวันนี้เรามีกิจกรรม
2: บอกหน่อยบอกหน่อยนะคะ
3: วันนี้ถนนดนตรีถนนดนตรีวันนี้เรามีศิลปินก็คือ
2: เขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะคะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นเพื่อนกันอยากสนุกสนานก็แวะมาได้ค่ะวันนี้ใครที่จองแล้วจองบัตรไว้แล้วจองที่นั่งไว้แล้วนะคะทางเพจของถนนดนตรีรีบมายืนยันตัวตนก็คือการลงทะเบียนหน้างานนะคะหลังจากนั้นท่านจะได้รับบัตรเลือกที่นั่งแล้วก็เตรียมเข้าห้องออดิทอรี่มนะคะในเวลา 18:00 น.เราจะเริ่มบรรเลงเลยนะคะ 18:00 น.
3: เริ่มการแสดง 18:00 น.เพราะฉะนั้นมาก่อนเวลานิดนึงนะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเขามีเลขที่นั่งให้
2: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมารับประทานอาหารเครื่องดื่มมีขายนะคะด้านหน้าส่วนใครที่มาถึงแล้วนะคะก็รีบลงทะเบียนนะคะยืนยันตัวตนส่วนใครที่อาจจะพลาดโอกาสการจองไม่เป็นไร walk in มาได้ค่ะหรือใครไม่สะดวกเดินทางมาเลยวันนี้ติดภารกิจ
3: ชมผ่านไลน์ได
2: ้ไลฟ์สดนะคะผ่านถนนดนตรีค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื้ออีก4ยติโดยการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเกรงกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266-174และงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประชาชนจังหวัดพัทลุงแห่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ธนาคารกรุงไทยอย่างหนาแน่นหวังใช้สิทธิ์ลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นยอดขายสินค้า
11: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงบางส่วนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านทำให้ภายในสาขามีประชาชนหนาแน่นตลอดทั้งวันแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้อำนวยความสะดวกและจัดคิวอย่างเป็นระบบส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่พบปัญหาการลงทะเบียนประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในวันนี้เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ก็เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบถุงเงินเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ด้านประชาชนที่ลงทะเบียนเปิดเผยว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังเห็นว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาช่วยลดค่าครองชีพได้จริงจึงรีบเดินทางมาลงทะเบียนในวันสุดท้ายเพราะยังมีสิทธิ์คงเหลือและมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นท่ามกลางราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่1มิถุนายนนี้รณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: ทางนี้ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการกองทัพสหรัฐยืนยันไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกตามรายงานของสื่อทางการอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกและสินทรัพย์ทางอากาศของสหรัฐทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยและอยู่ครบถ้วนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิหร่านสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐในจังหวัดบูเชนทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ล่าสุดคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและเปิดให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐและอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอนาคลองอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันแดงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอบาเจาะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะแนะอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนเป็นปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอละแม่อำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตอำเภอสวีจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่แซงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
9: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบูรพาค่ะวันนี้รายการ EC Insight ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆฟังสิ่งน่าสนใจแล้วกลับมาค่ะ
1: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EEC ได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แลนด์ที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utility โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ Law and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการนอกจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วหัวใจที่ EEC ให้ความสำคัญคือการพัฒนาพื้นที่และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย EEC ผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบการใช้ตลาดนำการผลิตใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงกำหนด5คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพได้แก่ผลไม้ประมงพืชชีวภาพสมุนไพรเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชนและกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ EEC ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบหรือตรา EEC Select เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EECเพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนพื้นดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด
2: ์จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: วันนี้จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลง3มิติที่สำคัญทั้งการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเน้นภาคบริการมากขึ้น
2: รวมทั้งกระจายความเจริญการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
3: EEC จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ

0: You are listening to ESA Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะบอร์ด EC นั้นเห็นชอบหลักการขยายพื้นที่ EC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกอัจฉริยะมูลค่าลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอหรือ EECOได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกพอหรือบอร์ด EEC ซึ่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นประธานค่ะโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมได้แก่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกฉะเชิงเทราพื้นที่ประมาณ29ไร่บริเวณถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่72อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านการบินและโลจิสติกรวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องโครงการดังกล่าวจะพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้านานาชาติรองรับผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศที่ต้องการระบบบริหารจัดการแม่นยำสูงโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อาทิเทคโนโลยี 5G ระบบติดตาม GPS หุ่นยนต์ AGV ระบบชั้นวางอัตโนมัติ ASRS และการประมวลผลข้อมูลด้วย AI เพื่อยกระดับบริการสมาร์ทโลจิสติกของประเทศทั้งนี้คาดว่าจะเกิดเงินลงทุนในพื้นที่ประมาณ 1,350 ล้านบาทและสร้างการจ้างงานราว350คนรวมถึงเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกสมัยใหม่สู่ประเทศไทยนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการศึกษาโครงการจะทำข้อเสนอและเชิงนโยบายการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยสกพอได้ศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ EC เพิ่มเติมเนื่องจากมีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเป้าหมายและสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ EC เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพรายงานการศึกษาระบุว่าจังหวัดปราจีนบุรีมีโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของโรงงานทั้งหมดอีกทั้งยังมีจุดเด่นด้านการเป็นเมืองสมุนไพรซึ่งสามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรได้ในอนาคตขณะเดียวกันยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนเชื่อมโยงพื้นที่ EC และกรุงเทพมหานครรวมไปถึงผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับการลงทุนใหม่ได้ด้านทรัพยากรน้ำและแรงงานก็มีศักยภาพเพียงพอรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะเร่งด่วนภายใน 1-2 ปีโดยเฉพาะการจัดการขยะชุมชนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะครบวงจรการบริหารจัดการน้ำเสียและการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมกพอ.จึงเห็นชอบในหลักการให้จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายให้สกพอ.นำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเสนอกพอ.พิจารณาอีกครั้งเพื่อประกอบการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไปขณะเดียวกันที่ประชุมก็ยังรับทราบความคืบหน้าการพัฒนา EC ในภาพรวมโดยปัจจุบันสกพอ.ได้ผลักดันให้เกิดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแล้วรวม46แห่งแบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบอีก7แห่งนอกจากนี้ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร EC OSS ยังสามารถให้บริการได้แล้วมากกว่า50รายการครอบคลุมทั้งการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการขอรับสิทธิประโยชน์และการขออนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย7 ฉบับอาทิการขุดดินและถมดินการก่อสร้างอาคารและการอนุญาตด้านสาธารณสุขพร้อมกันนี้สกพอ.ยังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชนเพื่อยกระดับ EEC ให้เป็นฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในระยะยาว
2: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
3: ของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
2: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตเอาใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EC ในครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ครม.เห็นชอบศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ชั้นเลิศบูรพาทิศม.บูรพาค่ะวงเงิน 5,374 ล้านบาทนะคะยกระดับ EC สู่ Medical Hub ภาคตะวันออกเรื่องนี้เนี่ยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบโครงการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นเลิศบูรพาทิศมหาวิทยาลัยบูรพาวงเงินรวม 5,374.85 ล้านบาทค่ะระยะเวลาดำเนินการ6ปีนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไปถึง2575เพื่อยกระดับศักยภาพบริการทางการแพทย์การผลิตบุคลากรและนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับตติยภูมิรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเพิ่มขีดความสามารถการรักษาเฉพาะทางและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรของพื้นที่ EC ซึ่งมีประชากรมีแรงงานและก็ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและสาระสำคัญของโครงการเนี่ยนะคะประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่3อาคารปรับปรุงอาคารเดิม1อาคารได้แก่อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการทางการแพทย์อาคารสนับสนุนทางการแพทย์อาคารอเนกประสงค์และการปรับปรุงอาคารศรีนครินทร์เพื่อรองรับบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องประชุมหอพักนิสิตและพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งโครงการจะช่วยเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่โรงพยาบาลขนาด500เตียงค่ะและต่อยอดสู่800เตียงในอนาคตนะคะพร้อมกับรองรับการเพิ่มจำนวนนิสิตแพทย์การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่จำเป็นต่อพื้นที่นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ก็ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมทางการแพทย์เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางคลินิกเทคโนโลยีสุขภาพและบริการการแพทย์เฉพาะทางให้ตอบโจทย์ทั้งประชาชนในพื้นที่และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศโครงการนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตของระบบสุขภาพภาคตะวันออกไม่เพียงเพิ่มเตียงนะคะเพิ่มอาคารหรือเพิ่มเครื่องมือแพทย์แต่คือการสร้างศูนย์กลางแพทย์การเรียนรู้และนวัตกรรมที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ EC เข้าถึงบริการคุณภาพสูงได้ใกล้บ้านมากขึ้นค่ะ
4: ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือท้ายคลื่นเครง
5: ยังจะร้องเพลงนี้อีกหรอยุคนี้เขาต้องร้องเพลงรถไฟแบบความเร็วสูงกันแล้วจ้า
4: แหมก็เธออยู่ในพื้นที่ EEC นะสิ
5: แน่นอนที่สุดเพราะ EEC ส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง
4: ทั้งถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภาวอีกเป็นศูนย์รวมความทันสมัยเลยนะเนี่ย
5: EEC วันนี้จึงน่าจับตามองประเทศไทยจะกลับมาคึกคักเป็นศูนย์กลาง

0: are listening. Inside.
1: ฟังค่ะ ECO นั้นได้เข้าร่วมงาน Thailand Japan Sustainable Business Forum 2026ค่ะซึ่งดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.นั้นเข้าร่วมงานโดยมีนายอาบิอิจิโร่ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นนางสาวสุธาสินีสมิธรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พร้อมด้วยในงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำจากไทยญี่ปุ่นและสตาร์ทอัพมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรค่ะเพื่อที่จะเปิดมุมมองใหม่แล้วก็สร้างโอกาสความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะและมีหัวข้อการพูดคุยครอบคลุมในหลายประเด็นค่ะทั้งการบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยี AI และการพัฒนาด้านความยั่งยืนนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงบทบาทความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในระยะยาวนะคะที่จะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO บอกว่าได้มีความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETROมาอย่างยาวนานแล้วนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานั้นก็มีการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG Economyที่สอดคล้องกับนโยบาย Green Transformation หรือ GX ของประเทศญี่ปุ่นค่ะและในวันนี้นะคะพื้นที่ EC ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยุคใหม่กลยุทธ์การพัฒนาจึงเน้นไปที่การยกระดับอุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีการลดการปล่อยคาร์บอนรวมถึงโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำและพลังงานหมุนเวียนที่กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานการเข้าถึงตลาดโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวด้วยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ EC นี่ก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ยุคใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวอย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตพลังงานจากขยะและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานซึ่งก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความเข้มแข็งของความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสได้ค่ะทางด้านนายอาเบะอิจิโร่ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเจโทกรุงเทพบอกว่าไทยและญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษนะคะบริษัทญี่ปุ่นนั้นมีการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศดังนั้นเพื่อสานความสัมพันธ์ในการเป็นพันธมิตรให้นั่นแฟนมากขึ้นก็ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย BOI และ ECO เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติของการพัฒนาความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากขึ้นทั้งการลดการปล่อยคาร์บอนการหมุนเวียนทรัพยากรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้และก็มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนอกจากนั้นเจโทรกรุงเทพก็ยังมีการจัดตั้ง Sustainable Business Desk ขึ้นนะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยให้มากยิ่งขึ้นโดยการดำเนินงานของเจโทรกรุงเทพครั้งนี้ก็จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันและส่งผลในระยะยาวต่อไปค่ะทางด้านนางสาวสุธาสินีสมิธรองเลขาธิการ BOI ก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนับเป็นปีแห่งความสำเร็จทางด้านการลงทุนของประเทศไทยค่ะโดยมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของไทยนั้นแตะระดับสูงสุดในรอบ10ปีรวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านล้านบาทจาก 3,300 โครงการและเพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้า ซึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญนั้นมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงอาทิแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการเติบโตดังกล่าวนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยค่ะแล้วก็ต่อย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักลงทุนสำคัญของประเทศไทยค่ะ
0: ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือทายคลื่นเคร
2: งยังจะร้องเพลงนี้อีกหรอยุคนี้เขาต้องร้องเพลงรถไฟแบบความเร็วสูงกันละจ้า
0: แหมก็เธออยู่ในพื้นที่ EEC นะสิ
2: แน่นอนที่สุดเพราะ EEC ส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง
0: ทั้งถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภาวอีกเป็นศูนย์รวมความทันสมัยเลยนะเนี่ย
2: EEC วันนี้จึงน่าจับตามองประเทศไทยจะกลับมาคึกคักเป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญแห่งเอเชีย
1: ท่านผู้ฟังคะรายการ EC Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EC Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
3: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
4: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
3: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ
4: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
3: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
4: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องดีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ต
5: ทุกการที่ออกจากบ้านทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย
6: หยุดทุกพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ทุกประเภทง่วงเมาใช้โทรศัพท์ขับขี่ด้วยความเร็วสูงไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใส่หมวกกันน็อกอย่าลืมทุกคนที่บ้านรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระยอง FM 91.75 MHz

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีพนันออนไลน์ระหว่างสมัยประชุม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมเลือกคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผนึกความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์และอสมทยกระดับกำกับแพลตฟอร์มออนไลน์ปกป้องเด็กเยาวชนจากคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกล่าวถึงบทบาทการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ไลฟ์สดอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างความกังวลให้สังคมในวงกว้างว่ากรณีไลฟ์อนาจารถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ยังมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กรวมถึงการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้ง ถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงซึ่งกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงจึงสั่งการให้สำนักงานกองทุนเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศทั้งแนวทางที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนระบบของตนเองควบคู่กับการศึกษากฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวให้รู้จักแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์นอกจากนี้ยังกำชับให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวกรวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบผานิตคาดหน้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: เพราะทุกอย่างในโลก
2: มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
1: ับโลกวิ
2: วัฒน์ Podcast
1: เคยแบบว่าเปิดตู้เสื้อผ้าไปแล้วเสื้อผ้าไม่พอใส่แม้ทั้งที่แบบมีเสื้ออยู่เต็มตู
2: ้ไม่เคยมีปัญหานั้นเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เสื้อผ้าไม่พอใส่เนี่ยใส่ตัวเดิมเมื่อวานมาถ่ายงาน
1: ก็คือวันนี้ที่เราพูดเรื่องเสื้อผ้ากันเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงแฟชั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ค่ะมันเป็นกระแสเทรนด์ของแบบ Y2K ซึ่งแน่นอนว่าดิฉันใส่ไม่ได้เพราะว่าเสื้อตัวเล็กถ้าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยก่อนหน้าที่ Y2K จะมาถึงเนี่ยจะเป็นยุคของแบบ90อะไรเงี้ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่บางคนก็แบบเอาเสื้อคุณแม่มาใส่เอาเสื้อคุณพ่อมาใส่อะไรเงี้ยให้มันดูแบบหลวมๆโอไซส์แบบเท่ๆนิดนึง
2: วันนี้เราจะไม่ย้อนไปแค่ Y2K เราจะไม่ไป80 90เลยนะเราจะย้อนไปไกลกว่านั้นอีก
1: ไปไหนคะ
2: ไปสมัยร .4 ร .5
1: อันนี้ก็ไกลไป
2: เราจะย้อนไปเล่าประวัติศาสตร์เรื่องนั้นกัน
1: เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คุยแค่วีกวัฒน์ค่ะแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแขกรับเชิญของเรา
2: แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นอาจารย์สอนการเมืองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเสื้อผ้าพัสตาพรอะไรพวกนี้นะครับผมเราอยู่กับพี่ดิวนะครับอาจารย์ดร.สิบบดีนพประเสริฐสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับต้องแนะนำเต็มยศขนาดนี้เลย
2: แนะนำให้เต็มยศครับ
3: เต็มมากจริงเต็มมากจริง
1: ดูทางการไปเลย
3: แต่ก็ดูการเต็มตัววันนี้นะครับให้ดูวันนี
2: ้ อันนี้อธิบายคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันนี
3: ้คอนเซ็ปต์เท่ากับไม่มีคอนเซ็ปต
2: ์คอนเซ็ปต์เท่ากับไม่มีคอนเซ็ปต
3: ์อยากใส่แต่ที่แน่ๆคือเราต้องดูตารางสีเสื้อมงคล
1: วัดเล่าให้ฟังกันค่ะว่าพี่ยูเป็นคนที่แบบว่าใส่เสื้อสีเขาเรียกว่าอะไรตาม
3: คืออย่างน้อยต้องไม่เป็นการากินีสำหรับวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกวันนี้ก็มีชิ้นหนึ่งไม่มงคลนะคือสีแดงวันจันทร์ห้ามใส่สีแดงแต่ก็ใส่
1: เราอยากรู้ว่าเสื้อผ้าหน้าผมของเราเนี่ยมันสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้ด้วยใช่ไหม
3: ได้เพราะว่าแน่นอนว่าชีวิตคนเราอ่ะมันต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่งวัฒนธรรมซึ่งการค้าขายการแลกเปลี่ยนการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมีผลต่อเสื้อผ้าหน้าผมเราทั้งหมด
2: ผมมีคำถามสำคัญนะพี่ดิวพอพูดถึงว่าเราเอาประวัติศาสตร์เนี่ยเราเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมันสะท้อนบ้านเมืองสะท้อนสังคมสะท้อนประวัติศาสตร์ในยุคหนึ่งเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนึงคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนเอกประวัติศาสตร์เนาะถ้าเอารูปถ่ายคนยุคร .4 มาวางกับเอารูปถ่ายคนยุคร .5 มาวางต่างกันมากเลยนะมันทำให้เห็นว่าการแต่งตัวคนเนี่ยยุคร .4 มาถึงยุคร .5 มันคือจุดหักเหอะไรบางอย่างสำคัญมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงประเทศพัฒนาด้านนั้นด้านนี้ด้วยเนี่ยเลยอยากจะถามพี่ดิวว่าแล้วเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวอะไรกับช่วงนั้นด้วยครับ
3: เปลี่ยนยุคร .4 เราเปิดประเทศใช่ป่ะ
2: ยุคร .4 เปิดประเทศคร
3: ับ อะไรเป็นหมุดหมายสำคัญในการเปิดประเทศสมัยร
2: .4 2398เราทำสนธิสัญญาบาริ่งอันนี้ขอเล่าเป็นเกร็ดนิดนึงแล้วกันไหนๆก็เล่าก็คือเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศปิดแต่พอเกิดสนธิสัญญาบาริ่งเนี่ยเราจำเป็นต้องติดต่อกับโลกภายนอกมันทำให้ไทยเนี่ยไม่อยู่เดียวๆแล้วนะเราต้องค้าขายกับโลกภายนอกนะเราจะมีกงสุลมีอะไรเข้ามายุ่งนะมันทำให้เราเนี่ยได้รับอิทธิพลฝรั่ง อิทธิพลชาติตะวันตกเป็นครั้งแรกๆเพราะสนธิสัญญานี
3: ้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คืออิทธิพลชาติตะวันตกชาติตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาหาเราในแง่ที่ค่อนข้างแข็งกร้าวดังนั้นเนี่ยภายใต้บรรยากาศของการล่านิคมสมัยนั้นนะมันเลยทำให้เราต้องปรับตัวเรื่องการแต่งกายก็ใช่เพราะแต่เดิมมาคนสยามเราแต่งกายตามสบายไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องมีวาระโอกาสไม่ได้จะต้องแต่งหรูหราอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อชาติตะวันตกเข้ามาเขามองแล้วเขาก็อี๋นะอะไรอะขนาดชนชั้นนำเป็นผู้ชายออกรับแขกบ้านแขกเมืองยังนุ่งผ้าชิ้นเดียวถ้าผู้หญิงชาวบ้านเนี่ยถึงขั้นเปลือยท่อนอกด้วยนะครับ
2: ผมนึกถึงภาพหนึ่งอันเนี้ยนึกถึงปราสาทประเทศบิดรที่พระพุทธยอดฟ้ารัชกาลที่หนึ่งท่านก็จะนุ่งสลงตัวเดียวแล้วก็ถือพระแสงดาบซึ่งเขาก็บอกว่าก็แต่งตัวแบบเนี้ยว่าราชการ
3: ใช่
2: นะครับผม
3: ฝรั่งอาจจะไม่รู้จักผ้าที่ท่านนุ่งไงว่าเฮ้ยผ้าเนี้ยมันล้ำค่ามากนะมันมีการแบ่งตามฐานันดรศักดิ์นู่นนี่นั่นแต่พอฝรั่งเข้ามาก็ตัดสินแล้วอะจากสิ่งที่เห็นเมืองไทยมันเมืองร้อนการที่ทรงพระภูษาหรือขุนนางนุ่งผ้าผืนเดียวไปเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลข้าราชการเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เป็นการแสดงความจริงใจอะว่าเฮ้ยไม่ได้พกอาวุธเข้ามาจะประทุษร้ายพระองค์ท่านแต่พอฝรั่งเข้ามา นี่อะไรกันบ้านนี้เมืองนี้มันเลยต้องมีการปรับเรื่องการแต่งกายไอ้เสื้อผ้าเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเพียงแบบแค่เปลือกภายนอกอะแต่มันมีความสำคัญในแง่ของการปรับภาพลักษณ์สยามในอดีตจากเป็นสังคมโบราณเนี่ยให้เข้าสู่รูปลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่รัชกาลที่4ก็เป็นองค์แรกที่แต่งเนื้อแต่งตัวแบบตะวันตกและที่สำคัญคือถ่ายภาพด้วยเพราะวิธีการการถ่ายภาพซึ่งสมัยนั้นถือว่าล้ำหน้ามากเนี่ยก็เข้ามาในยุครัชกาลที่4รอ4ก็ถ่ายภาพเลยที่ทรงฉลองพระองค์แบบใส่เสื้อแขนยาวทรงพระสนับเพลาอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นยุควิคตอเรียเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ราชสำนักในยุครัชกาลที่4มีรูปคือรูปเจ้าจอมบรรดาเปี่ยมแล้วก็ใส่เป็นชุดกระโปรงสุ่มแบบสมัยวิคตอเรียเลยบนศีรษะท่านก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นกระบังดอกไม้อะไรแบบนั้น
2: เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในยุครอ4เนี่ยเราเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกมาแล้วเนาะแล้วเราก็เริ่มที่จะให้ขุนนางให้เจ้านายเนี่ยเริ่มแต่งตัวคล้ายๆที่ว่าเป็นตะวันตกขึ้นเนี่ยแต่มันก็ยังต่างกับรอ5มากนะในความรู้สึกผมอะยังต่างอยากให้พี่ดิวช่วยเล่าหน่อยว่าในยุครอ5เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
3: โอ้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะด้วยความที่ว่าเรารับแฟชั่นตะวันตกเป็นหลักกระแสภายนอกในแง่อิทธิพลการแต่งกายเนี่ยมันจะมาจากโลกตะวันตกถ้าอย่างยุครัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นวิกตอเรียประมาณต้นค่อนมาทางกลางๆจะยุครัชกาลที่5จะเป็นวิกตอเรียกลางๆค่อนมาทางปลายๆซึ่งแน่นอนว่ากระแสแฟชั่นทางตะวันตกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามช่วงเพราะว่าควีนวิกตอเรียของราชนางกี่ปีอ่ะ60กว่านานมากนะครับเท่ากับว่าช่วงวิกตอเรียแบบแผนการแต่งตัวเนี่ยก็เปลี่ยนหลายแบบซึ่งแบบแผนเหล่านี้ก็ถูกส่งผ่านเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยผู้หญิงไทยแต่เดิมตัดผมทรงมหาไทยผมมหาไทยเป็นยังไงนะแสกกลางขึ้นมาแล้วมีปีกอย่างเงี้ย
2: ก็มีคำเรียกใช่ไหมฮะ
1: มีทรงที่มีคลิปครีบข้างหน้าด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่ใช่มันเหมือนนั่นเอาไว้ทัดหูได้แล้วตอนหลังเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพระราชนิยมรับสั่งให้บรรดาฝ่ายไหนไว้ผมยาวได
2: ้
3: คนที่เป็นผู้นำแฟชั่นล่าสำนักในยุคเราห้าตอนนั้นคือท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์และแน่นอนว่าการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาชนชั้นนำสยามเนี่ยโดยเฉพาะในวังเนี่ยจะเป็นผู้เริ่มก่อนแต่การรับเข้ามาเราไม่ได้รับมาแบบตะวันตกจ๋าเราเอามาปรับให้เข้ากับการแต่งตัวแบบเดิมยังห่มผ้าผ่อนท่อนสบายอยู่ท่อนล่างยังเป็นจงกระเบนอยู
2: ่
3: อะไรแบบนั้นแต่ตัวเสื้อแบบฝรั่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคนะด้วยความที่บทบาทสตรีในราชสำนักเริ่มเปลี่ยนนะแทนที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในเขตรั้วพระราชฐานก็เริ่มออกมารับแขกบ้านแขกเมืองมากขึ้นพอยุครอ5ก็เป็นยุคที่เราติดต่อมีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกภายนอกแล้วน่าจะเคยอ่านบันทึกอันนี้ป่ะของเจ้าชายออสการ์แห่งสวีเดนเคยไหม
2: ไม่
3: เป็นไรเดี๋ยวกลับไปอ่านได
2: ้โอเค
3: คือเจ้าชายออสการ์แห่งสวีเดนเนี่ยในยุคแห่งเกิร์ตเลนถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดนะเสด็จมาหน้าสำนักไทยเข้าเฝ้ารัชกาลที่5รัชกาลที่5ก็พระราชทานพระราชวโรกาสให้ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมราชเทวีด้วยเนี่ยนะครับเจ้าชายถึงขั้นประทับใจในเสื้อผ้าหน้าผมของสมเด็จพระบรมราชเทวีมากนะถึงขั้นเขียนเป็นบันทึกเลยว่าเนี่ยในวันนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสวรรค์นานเนี่ยท่านแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงเนี่ยติดกระดุมเพชรมีใส่สร้อยมหาจักรีก็เป็นเพชรทั้งดวงใส่สะพายสีเหลืองดาราจักรีสีเหลืองเสื้อก็แต่งด้วยผ้าลูกไม้แล้วก็มีผ้าที่เป็นผ้าโบเคทคือผ้ายกเป็นเงินทองมิกซ์แอนด์แมทช์กับถ้าใช้คำปัจจุบันมิกซ์แอนด์แมทช์กับจงกระเบนซึ่งก็เป็นไหมยกเหมือนกันสวมถูกน่องรองเท้าเจ้าชายใช้คำว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของสมเด็จในวันนั้นนะแม้ว่าจะดูแปลกประหลาดอะแต่มันก็ดูสวยงามครบชุดมันเลยเห็นทำให้เห็นได้ชัดว่าเออให้การแต่งเนื้อแต่งตัวหรือแฟชั่นที่สยามเนี่ยรับตะวันตกมาผสมผสานกับของเดิมที่มีอยู่อะมันก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ความศิวิไลให้กับสยามในยุคนั้นได้เหมือนกันครับ
2: เราพูดถึงผู้หญิงไปเยอะเลยถามมุมผู้ชายมั่งอย่างเสื้อราชปะแตนเนี่ยที่มันมาจากคำว่าราชแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยหรือผมรองทรงเนี้ยมันมีที่มาที่ไปก็สมัยรอ5นี่ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ก็มาจากการแต่งผมบุรุษของตะวันตกนั่นแหละ
2: ก็คือที่ใช้มันทุกวันนี้เลยก็คือได้รับมาตอนนั้น
3: ใช่คืออันนี้สันนิษฐานด้วยความรู้สึกตัวเองนะผู้นำแฟชั่นผู้ชายในยุครอ5ก็คือองค์รอ5เองนี่แหละเพราะว่าด้วยความที่ท่านก็เป็นกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศในยุคที่ประเทศต้องเปิด รับการเข้ามาของตะวันตกอ่ะท่านก็ต้องเป็นผู้นำในการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยความโมเดิร์นไนเซชันให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกด้วยซึ่งสมัยนั้นมันไม่ใช่มีแค่เรื่องการตัดผมอย่างเดียวการแฟชั่นการไว้หนวดก็มาจากตะวันตกเสื้อราชปัตตันใช่ไหมเมื่อกี
4: ้ครับผม
3: ก็มาเสื้อราชปัตตันก็มาจากการมาจากเสื้อแบบอินเดียที่เป็นเสื้อขอตั้งแขนกระบอกผ่าหน้ากระดุม5เม็ด
1: อ่ะแล้วช่วงนั้นนะคะพวกเครื่องประดับเป็นยังไงบ้างคะแฟชั่นสมัยนั้นเนี่ย
3: งานเครื่องเพชรก็มาเนาะงานเครื่องเพชรถ้าแบบดั้งเดิมอ่ะผู้หญิงที่เป็นชนชั้นนำไทยจะเน้นเครื่องทองเครื่องทองเหมือนที่เราเห็นใส่กับชุดไทยปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ฝังนพก้าวบ้างฝังเพชรซีกบ้างแต่เครื่องเพชรแบบตะวันตกอ่ะน่าจะเริ่มเข้ามาพร้อมกับการแต่งกายแบบตะวันตกในยุครัชกาลที่4แต่เข้ามาแบบจริงจังหนักแน่นจริงๆก็คือยุครัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญมณีชนิดใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนสยามมาแต่ก่อนหน้าเดิมก็คือไข่มุกไข่มุกอย่างเพชรเนี่ยคนไทยเราก็รู้จักเพชรแต่ลักษณะการเจรไนของเพชรแบบดั้งเดิมของเราอ่ะกับเจียแบบตะวันตกมันไม่เหมือนกันเนาะของเราอาจจะเป็นลักษณะเพชรซีกคืออาจจะเป็นเพชรบางๆอาจจะรองซับข้างล่างด้วยสีเทาหรือสีดำบ้างให้มันเด่นขึ้นมาเวลาอยู่บนเรือนทองอ่ะแต่การเจียระในเพชรแบบของตะวันตกมันจะเจียระในแบบก้นตัดในสมัยก่อนเนื้อจะใสกว่าเล่นกับไฟมากกว่าถ้าใช้คำแบบโบราณก็คือแลดูงามซึ้งมากกว่ามากกว่าเออมากกว่าเพชรซีกนะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราเนี่ยโปรดเครื่องเพชรมากมีทั้งที่ทรงสั่งทำจากแห้งเพชรชื่อดังในสยามสมัยนั้นคือแห้งแกรนด์แต่เซตที่สำคัญเนี่ยเป็นเซตที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1รัชกาลที่5เนี่ยคือการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เป็นไปในเรื่องการเมืองเนาะแต่ในความเป็นเรื่องการเมืองอ่ะมันต้องมีการปฏิบัติการใช้คำนี้เลยเนาะการดำเนินการบางอย่างที่ทำให้ชาติตะวันตกเนี่ยมองสยามในลักษณะเท่าเทียมแน่นอนว่าการซื้อเครื่องเพชรจากห้างเพชรชั้นนำในตะวันตกอ่ะมันก็คือเป็นสารที่รัชกาลที่5เนี่ยพยายามจะสื่อออกไปให้โลกตะวันตกเห็นว่าเฮ้ยสยามอ่ะก็เป็นชาติที่มีรสนิยมนะสยามเป็นชาติที่มีความซีวิไลไม่ต่างไปจากชาติตะวันตกอื่นเลยเครื่องเพชรชุดสำคัญที่รัชกาลที่5ซื้อมาฝากสมเด็จพระศรีพัชรินทราคือเป็นเซตมรกตเจ้าของเดิมคือจักรพรรดินีเออเชนีแห่งฝรั่งเศสมเหสีนโปเลียนที่3ซื้อมาจริงๆนะเป็นเซตใหญ่น่าจะเคยเห็นภาพที่พระพันปีเสาภาผ่องสีทรงท่านใส่เป็นเสื้อลูกไม้แบบเข้ารูปท่อนล่างเป็นจงกระเบนแล้วก็เป็นเข็มกลัดโยงไปเป็นมรกตหมดเลย
4: คือเป็นเซตทั้งเซตนั้นเลย
3: เป็นเซตนั้น
4: พี่ดิวพอจะรู้ราคาตอนนั้นไหมครับ
3: ยากจะเลยครับถามนี
4: ้เกินจะประมาณได
1: ้เกินจะประมาณได้
3: มีอดีตข้าหลวงของสมเด็จพระพันปีเสาภาเนี่ยเขียนหนังสือพระราชประวัติใช้คำว่ามรกตเซตเนี้ยค่าควรเมือง
4: ค
3: ่าขวดเมืองก็คือเป็นของที่มีค่าสูงสุดในโลกตะวันออกไม่มีเครื่องเพชรของสตรีคนใดในโลกทางตะวันออกไกลเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าแล้วก็ยังมีเซตบลูเซฟไฟมีเซตทับทิมมีอีกหลายเซตเท่ากับว่าสมเด็จพระพันปีเสาภาเนี่ยทรงเป็นผู้นำในการใช้จิวเวลรี่แบบตะวันตกก็ว่าได้นอกจากของซื้อพระราชทานแล้วอะยังมีของที่ซารีน่าจักรพรรดินีแห่งรัสเซียฝากมาถวายด้วยนะเป็นมงกุฎ
4: อยากรู้เรื่องนึงมากเลยมันจะมีเพลงคุณหลวงอยู่กระทรวงยุทธนาสวมเสื้อราชปัตตานแขวนนาฬิกาผมสงสัยว่านาฬิกามันเป็นเครื่องประดับฝ่ายชายใช่ไหมสำหรับยุคนั้น
3: นาฬิกาพกไง
4: คือรูปร่างเป็นยังไงครับพี่เดียวอันนี้
3: เท่าที่เคยเห็นนะมันจะเป็นนาฬิกากลมๆลักษณะไขลัดแล้วก็มีสายอะที่สำหรับติดกับ

0: ความสืบเนื่องมายังไงมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับผม
1: ภาพจำของยุครัชกาลที่6เรามักจะนึกถึงแฟชั่นแกสบีตัดผมบ๊อบใส่ชุดที่เป็นเสื้อกระโปรงแบบโครงๆไม่เข้ารูปถ้าเราดูภาพยนตร์เกรทแกสบีจะเห็นภาพเมืองไทยเราก็ทันสมัยแต่ว่าด้วยเรื่องความอินเทรนด์หรือแฟชั่นในสยามเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครในภูมิภาคตะวันออกไกลสยามในช่วงเนี้ยรับแมกกาซีนนอกแล้วอะมีหนังสือแฟชั่นมีอะไรให้ดูแล้วอะแล้วก็ยังเห็นแบบแผนการแต่งตัวของผู้หญิงฝรั่งที่เดินทางมาเมืองไทยอะมันเลยกลายเป็นต้นแบบให้ผู้หญิงไทยเนี่ยได้เริ่มเข้าสู่การแต่งตัวแบบยูแกสบี้แล้วอะใส่เสื้อคล้ายๆเสื้อทูนิกแบบตอนมันตกเป็นเสื้อตัวยาวอะไรเงี้ยแล้วก็นุ่งสิ้นแต่ไอ้ที่ไอ้นุ่งสิ้นเนี่ยมันคือลักษณะเฉพาะเลยนะเพราะผู้หญิงยุโรปอ่ะใส่เป็นเสื้อกระโปรงถูกไหมดีไซเนอร์ที่ดังๆในยุคนั้นคือโกโก้ชาแนลซึ่งเป็นผู้นำเลยในการออกแบบเสื้อผ้าสไตล์แมสคิวลีนนะในขณะที่ของไทยเราก็ยังผสมอยู่ลักษณะเด่นของแฟชั่นในอดีตของไทยคือการผสมรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงมีความเป็นชาตินิยมประมาณนึงนะท่านมองว่าเอ้ยแทนที่เราจะนุ่งกระโปรงแบบตะวันตกอะเรามีผ้าสิ้นไงผ้าสิ้นของทางเมืองเหนือเขาก็ใส่กันอยู่เนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างที่เจ้าดารารัศมีนุ่งสิ้นตลอดยุครัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยท่านก็เลยมองว่าเอ้ยเราสามารถผสมผสานได้นะเอาการนุ่งสิ้นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการของแฟชั่นในยุค20ได้ด้วยนะครับน่าจะเคยเห็นภาพพระวรกัญญาประธานพระคูมันรัชกาลที่6
2: พระองค์เจ้าวรภาเทวี
1: ใช่ๆใส่เสื้อแบบฝรั่งเลยแต่ท่อนล่างนุ่งสิ้นแล้วก็มีสายคาดหน้าผากโน่นนี่นั่น
2: ก็คือเลือกเอาของฝรั่งมาผสมกับของไทย
1: ใช่อันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของเรา
2: แล้วอย่างฝั่งผู้ชายเป็นไงบ้างครับของเรา
1: ฝั่งผู้ชายก็เริ่มแต่งตัวแบบตะวันตกมากขึ้นก็เริ่มใส่สูทผูกไทยเริ่มสวมกางเกงสแล็กใส่ถุงเท้ารองเท้าคัชชูคล้ายๆตะวันตกน้องทราบเรื่องพระราชนิยมสีตามวันของรัชกาลที่6
2: เคยได้ยินเรื่องสีตามวันของท่านนะ
3: เรื่องสีตามวันนี่คือมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้ว
1: เคยเห็นชุดรัชกาลที่6ทรงเครื่องพระมหาวิชัยยุทธประกาศสงครามโลกมาร
2: ู้สึกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอะไร
1: วันอาทิตย
2: ์แดงแดง
1: เพราะท่านแต่งแดงทั้งชุดฉลองพระองค์พระภูษาถุงน่องรองพระบาทซึ่งก็ตัดเย็บจากผ้าไหมสีแดงหมดเลยตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะท่านคงถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าเป็นสีแดงพอไปดูอ๋อท่านมีพระราชนิยมสีตามวันท่านใส่วันอาทิตย์ได้ใส่สีแดง
2: พอถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีซึ่งเป็นพระบรมราชินีเนี่ยผมได้ยินว่าท่านเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่น
1: อาจจะด้วยไม่ตั้งใจก็ได
2: ้ครับ
1: เพราะว่าอาจจะด้วยได้พอดีลักษณะส่วนพระองค์อะประกอบกับเทรนด์แฟชั่นยุคนั้นซึ่งเป็นลักษณะ less is more นั่นแหละนะเรียบแต่โก้น้อยแต่มาก
2: ไฮแฟชั่น
1: ไฮแฟชั่นอะไรแบบนั้นนะครับมันก็เลยทำให้สมเด็จอะเน้นที่จะโปรดฉลองพระองค์ที่ค่อนไปทางตะวันตกมากกว่าซึ่งยุค20อะการใช้เครื่องประดับแบบหรูหราฟู่ฟ่ายยุควิกตอเรียอะไรเงี้ยมันน้อยลงไปแล้วมัน less is more จริงๆอ่ะสมัยนั้นสมเด็จลำไพถ้าก็มีผู้หญิงสวยมากนะหน้าหวาน
2: หน้าหวาน
1: แล้วได้สไตล์ของสมเด็จลำไพที่ค่อนไปทางตะวันตกอ่ะการขึ้นเป็นควีนของสมเด็จลำไพเนี่ยแตกต่างจากยุครอ5รอ6ตรงที่ว่ารอ7กับสมเด็จลำไพเนี่ยท่านเป็นคู่อภิเษกสมรสเป็นผัวเดียวเมียเดียวอ่ะเหมือนพระราชินีในโลกตะวันตกอ่ะดังนั้นท่านรัชกาลที่7ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐนะรับแขกบ้านแขกเมืองโน่นนี่นั่นสมเด็จรำไพท่านก็เหมือนเป็นเฟิร์สเลดี้ของสยามอ่ะเสด็จออกเคียงข้างรับแขกบ้านแขกเมืองเหมือนกันการแต่เนื้อแต่งตัวการทรงฉลองพระองค์อ่ะก็เลยต้องเป็นอะไรที่ท่านให้ความพิถีพิถันแต่ความพิถีพิถันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องการประโคมนะท่านก็ยัง less is more ตามแนวทางแฟชั่นในยุค20อาจจะกล่าวได้ว่าสมเด็จรำไพพรรณีท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ที่จะเป็นผู้นำแฟชั่นแต่ด้วยการที่ท่านเป็นพระราชินีสมัยใหม่ออกงานเคียงคู่พระสวามีมาเลยทำให้ท่านเป็นเทรนด์เซตเตอร์สำหรับสยามในช่วงนั้นไปโดยปริยายครับ
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการสร้างประเทศให้เป็นสมัยใหม่ผ่านการพัฒนาเสื้อผ้าหน้าผมในมุมมองพี่ดิวมันสำเร็จไหม
1: พี่ว่าสำเร็จนะสำเร็จในแง่ภาพลักษณ์สำเร็จในแง่การสร้างความรู้สึกจากสายตาชาติตะวันตกอะ

0: ว่าสยามเนี่ยก็เป็นชาติที่ก้าวหน้าเสื้อผ้าหน้าผมอะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องมโนสาเร่อาจจะเป็นเรื่องที่แบบฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไร้สาระเช่นนั้นจริงอะเราจะปรับตัวในเรื่องนี้ไปทำไมตั้งแต่อดีตใช่ไหมล่ะครับโดยในทัศนะของพี่เลยคิดว่า มันมีความสำคัญมากในการสร้างลักษณะเฉพาะของความเป็นสยามซึ่งต่อเนื่องมาถึงความเป็นไทยในปัจจุบันแต่ไอความเป็นไทยที่ว่าเนี่ยพี่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยจะเป็นไทยในลักษณะอนุรักษ์นิยมหรือเป็นไทยในลักษณะชาตินิยมอะแต่มันเป็นความเป็นไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้ต่างชาติหรือภายนอกเนี่ยยอมรับเราได้ว่าเราก็มีความทันสมัยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาติตะวันตกหรือชาติมหาอำนาจได้ผ่านประเด็นเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ได้เช่นกันครับ
1: อันนี้ในมุมมองผมนะผมมองว่ามันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ไปเติมตัวอื่นแล้วพัฒนาการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจอะไรอะไรแล้วภาพลักษณ์ที่มันออกไปสู่สายตาโลกมันคือเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่มันเป็นภาพฉายออกมา
0: ใช่ใช่
2: เอาจริงๆเท่าที่คุยกับพี่ดิวมาเรารู้สึกว่าเรื่องของเสื้อผ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องนุ่งห่มแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถบอกเล่าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และเรื่องราวในอดีตได้
1: คือเราจะโดนสอนมาว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันก็คือตำราเรียนพงศาวดารหนังสือจดหมายเหตุแต่ที่จริงอ่ะประวัติศาสตร์เราหยิบอะไรมาเล่าก็ได้อย่างอาหารการกินอะไรและอย่างวันเนี้ยเสื้อผ้ามันเล่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เล่าได้อย่างเดียวมันเล่าได้มากกว่าที่เราคิดได้ซ้ำ
2: ใช่และนี่ก็คือโลกวิ
1: วัฒน์พอดแคสต์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าเพิ่งกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองได้ออกหนังสือชี้แจงแล้วขอไปอ่านรายละเอียดก่อนหากพบมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะต้องตั้งชุดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่เคยช่วยใครส่วนกรณีการยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตจะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีขอให้ดูเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธบทสนทนาที่ถูกกล่าวอ้างไม่ใช่ของตนเองยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
11: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ออกคำชี้แจงกรณีที่มีการนำบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไปเผยแพร่และกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองกล่าวปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569
12: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Middle
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ล่าสุดนั้นกลายเป็น Talk of the Town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีสสืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาแล้วครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจาก style.com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์เลสอาร์สเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันเลยครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำแล้วครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า3 Connects เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่าการเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้อง
และไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเพื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบ.อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบ.เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ.เขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectทางเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงจะติดเชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดาหลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้งสองประเทศคือ DR คองโกและยูกันดาครับโดยทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับแล้วก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น DR คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอาพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3 มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับ
และเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาเด็กพิการออกนอก

พี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank GroupAnnual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นดิฉันนางสาวพนิตาเจียนพันธ์และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนเหตุการณ์หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินมายังเกาะสมุยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2515ผ่านไปกว่าทศวรรษประสบการณิกรชาวเกาะสมุยต่างปรับปลื้มเป็นล้นพ้นเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกครั้งณบริเวณชายหาดเฉวงฝั่งตะวันออกของเกาะสมุยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเมตตาโปรดเกล้าให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถานด้วยความเอื้ออาทรสะท้อนถึงสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอย่างแนบแน่นภาพแห่งความปรับเริ่มปิติของชาวเกาะสมุยในวันนั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรมีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีขณะที่พระราชาฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้ทรงอบอุ้มและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนอย่างเสมอมาก็เกิดเป็นความรักความผูกพันและความศรัทธาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนปัจจุบันวันที่28เมษายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เกาะพลวยซึ่งไม่ห่างจากเกาะสมุยมากนักโดยในบ่ายวันเดียวกันนี้เกาะสมุยได้รับแจ้งข่าวมาอย่างผู้ใหญ่บ้านเจริญสีฟ้าผู้ใหญ่บ้านเฉวงตำบลบ่อผุดในขณะนั้นว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่เกาะสมุยพื้นที่บริเวณชายหาดของอ่าวเฉวงโดยมิได้ต้องการให้ราษฎรต้องตระเตรียมอะไรมากนักเพราะมีความประสงค์อยากจะทอดพระเนตรวิถีชีวิตตามที่เป็นอยู่ตามปกติหากแต่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านบริเวณหาดเฉวงและใกล้เคียงก็ต่างร่วมแรงร่วมใจกันจัดที่ประทับตามกำลังเพื่อรอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ปี15เนี่ยผมก็อยู่ประมาณสักป.3นะครับซึ่งเรายังเด็กมากความสนใจในเรื่องของข่าวสารเรายังน้อยก็เป็นแค่เด็กแค่สนๆก็ฟังก็ผ่านหูแต่ในฐานะที่ว่าพ่อผมนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้รับข่าวสารโดยตรงจากทางกรุงเทพทางจังหวัดนะครับผมก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นที่บ้านพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเวลาจะส่งข่าวเราก็จะมีเขาเรียกตีเราะบ้านเราก็เป็นไม้ที่เขาเจาะไว้แล้วก็ขึ้นไปเคาะดังๆเนี่ยชาวบ้านก็จะมาเขาบอกต่อๆกันว่าผู้ใหญ่เขาเรียกประชุมแล้วนะในประมาณนี้ก็จะแจ้งข่าวเรื่องว่าเขาจะมาส่งข่าวโดยตอนผมเด็กผมจำได้ว่าอาจจะมีเฮลิคอปเตอร์มาเราเด็กก็สนใจมากวิ่งไปดูเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาก็มาแจ้งข่าวว่าในหลวงจะเสด็จวันนั้นวันนี้ทางคุณพ่อก็จะประสานกับทางคุณครูใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะครับในหมู่บ้านแล้วก็เราก็ประสานชาวบ้านก็มาทำพระพาที่ตรงนี้ก็มาดูสถานที่ผมคิดว่าพ่อคงมาพา จ้าหน้าที่มาดูสถานที่เรียบร้อยนะแล้วก็จงว่ามาที่ศาลาคอยทำไมมาที่นี่เพราะที่นี่ก็เป็นจุดที่เรือสามารถขึ้นมาท่านเสด็จขึ้นมาได้โดยตรงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมารับเสด็จอะเราเห็นได้เลยว่าจะมีเรือจอดอยู่ข้างนอกนู้นนะครับไกลๆเรือเป็นเรือรบขนาดใหญ่แล้วก็จะนั่งเรือบ้านเราก็เรียกเรือยางนะครับเรือยางท่านนั่งมาก็เคยปัญหาแล้วก็ท่านก็เดินลงมานะครับแล้วก็ศาลาประทับก็อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับศาลาคอยหลังใหม่ตัวนั้นนะครับซึ่งเป็นศาลาพ่อตานะครับซึ่งก็จะเป็นทางจิตวิญญาณที่เรานับถือว่าจะอยู่ปกป้องชุมชนอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ได้เล่าอะไรเราก็เก็บจากการเห็นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องการประชุมชาวบ้านตั้งแต่เรื่องที่ประสานทางคุณครูนะครับเรื่องการที่เกณฑ์คนมาสร้างพระพาเตรียมรับเสด็จแล้วตัวผมเองก็ได้มารับเสด็จด้วยนะครับมีการพระราชทานสิ่งของเสื้อผ้าให้พวกผมก็เป็นเด็กเรียนก็จะมีเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ที่มารับเสด็จจะได้ของหมดมีการยูกยาอะไรสมัยนั้นนะครับก็จะพระราชทาน
3: เสด็จตอนนั้นสำหรับตัวเองก็คือท่านเสด็จ2515เกิด2504ก็อายุก็น่าจะประมาณ11ปีนะคะแล้วก็นักเรียนก็เรียนน่าจะป.4ขึ้นป.5ก็เรียกประถมศึกษาปีที่4ที่ประถมศึกษาปีที่5ก็มีอยู่วันที่เกิดเหตุไอ้วันที่ก่อนที่ท่านจะเสด็จอ่ะจริงๆอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์อ่ะบินมาลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าลงที่ไหนนะคะในวันที่28เมษายนนะ2515ในช่วงเวลาประมาณบ่ายนะไม่รู้ประมาณช่วงบ่ายเนี่ยคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะคือนายเจริญสีฟ้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ได้นำทหาร2นายนะมาพบคุณพ่อคือคุณครูบุญมีคุ้มพร้อมครูใหญ่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เพื่อที่จะนำมาแจ้งว่าในหลวงและสมเด็จพระพันปีพร้อมพระราชธิดาและพระราชโอรสเนี่ยจะเสด็จประพาสแล้วก็เยี่ยมเยียนราษฎรตรงที่หาดเฉวงหรือศาลาคอยเนี่ยนะคะในวันที่29เมษายน2515ในช่วงบ่ายก็พอหลังจากที่คุณพ่อทราบว่าจะมีหมายกำหนดการเสด็จในครั้งนั้นก็มีการเขาเรียกว่าอะไรแจ้งให้กำนันคือกำนันตอนนั้นก็คือนายต้อยใจปลื้มนะคะซึ่งจะอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ่อพุรวมทั้งเพื่อที่จะเตรียมการรับเสด็จก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกประชุมชาวบ้านอ่ะก็เป็นในสมัยก่อนเวลาจะรวมพลหรืออะไรเนี่ยเขาใช้ตีเกราะตอนนั้นเขาเรียกเกราะไม้นะตีเกราะไม้ก็ว่าพอตีสัญญาผู้ใหญ่บ้านก็เรียกถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านก็มารวมพลเพื่อเตรียมการให้ข้อมูลรายละเอียดการตามกำหนดการที่ในหลวงและสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วก็เชิญชวนร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ซึ่งท่านจะเสด็จที่ศาลาคอยเพราะนั้นที่ศาลาคอยสมัยก่อนน่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่โล่งไม่มีโรงแรมไม่มีอะไรเลยเป็นสวนมะพร้าวชาวบ้านธรรมดาเป็นชายหาดก็ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะรับเสด็จก็ตั้งแต่วันที่28เลยนะคะมีการขนปรับพื้นที่จะเป็นสวนมะพร้าวทางมะพร้าวหรืออะไรเนี่ยก็ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่แล้วก็สำหรับตัวเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมช่วยจัดเตรียมสถานที่ตรงนั้นก็ตัวในส่วนตัวเองในความเป็นเด็กอ่ะก็เฉพาะขนทรายมาเพื่อปูเป็นลาดพระบาทแล้วผู้ใหญ่ก็จะไปหาทางมะพร้าวหาอะไรมาจัดเป็นลาดพระบาทจากชายหาดที่ในภาพที่เห็นนั่นนะคะเพื่อที่ให้ท่านเสด็จเพราะว่าดินชายหาดมันจะเป็นดินทรายนวลมันจะนวลเดินลำบากแต่ถ้าปูทางมะพร้าวทับแล้วจะเดินได้สะดวกนะคะและส่วนนอกจากนั้นก็มีการเตรียมเขาเรียกอะไรอ่ะพระพลาที่ประทับชั่วคราวตรงนั้นก็ทำจาก เขาเรียกอะไรอ่ะวัสดุท้องถิ่นคือทางมะพร้าว
4: คือพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นสวนมะพร้าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวซึ่งไม่ได้มีต้นมะพร้าวเยอะมากเพราะว่าสมัยก่อนมันจะเป็นทรายเราก็ปล่อยว่างๆไว้เฉยๆปล่อยว่างๆไว้ทำไม่ได้ทำกิจการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นดินทรายที่มีต้นเม่นเหมือนกับเม่นทะเลเนี่ยแต่ว่าเม่นสีเขียวๆนั่นแหละค่ะตอนที่ในหลวงเสด็จเราพวกเราในครอบครัวเราไม่ได้อยู่ที่สมุยเลยไม่โดยที่ว่าไม่ทราบว่าท่านมีหมายกำหนดการที่มาทางสมุยนะคะก็ด้วยสมัยก่อนก็การสื่อสารก็ไม่ได้มากมายนักก็ไม่ทราบแต่ว่าพอทราบจากผู้ใหญ่บ้านทางกำนันเขาประสานมาว่าเนี่ยท่านจะเสด็จขึ้นแล้วนะท่านจะเสด็จขึ้นที่เฉวงและตรงที่กลางอ่าวตรงนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเราเรียกสาราคอยพอทราบว่าท่านจะมาทางนี้นี่คนทางนี้เขาบอกว่าแล้วจะให้ในหลวงประทับตรงไหนจะตรงไหนแล้วเห็นก็ได้รับข้อมูลมาว่าท่านบอกว่าตรงไหนก็ได้ฉันไม่ได้ต้องการที่จะอะไรที่จะหรูหราอะไรเนี้ยยังไงก็ได้อยู่กันยังไงก็อย่างนั้นอะไรทำนองนั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันแต่พวกโต๊ะเก้าอี้อะไรเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรกันมากมายว่าชาวบ้านก็ไม่ได้แน่นหนาอย่างนี้มีอยู่ไม่กี่หลังคาบ้านนะคะที่เฉวงมีอยู่ไม่กี่หลังคาบ้านตรงบริเวณนี้ก็มีอยู่แค่สามสี่หลังแล้วก็ตรงบ้านพี่ก็อยู่กันห่างๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่ายังไงก็เราต้องมีที่ประทับให้ท่านก็พอจะมีอะไรให้ท่านไหมก็เลยบอกว่างั้นไปเอาโซฟาที่บ้านมาก็แล้วกันชุดรับแขกเท่าที่คิดว่าจะเอามาได้ก็ลงมาจัดเตรียมกัน
1: วันที่29เมษายนพุทธศักราช2515เวลาประมาณ14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือเล็กจากเรือพระที่นั่งซึ่งทอดสมอบริเวณอ่าวเฉวงมายังบ้านเฉวงตำบลบ่อผุดราษฎรรอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: เข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะครับตอนม.ศ.1นะครับเมื่อปี2511นะครับแล้วก็ช่วงเมษานั่นจะเป็นช่วงปิดเทอมเราก็กลับบ้านส่วนใหม่ก็จะกลับบ้านกลับภูมิลำเนากันแล้วคุณพ่อก็ขับรถไปเตรียมรับเสด็จก็มีญาติพี่น้องหลายคนผมก็เริ่มเล่นกล้องแล้วเล่นกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องถูกๆนะฮะเป็นกล้องฟิล์มขาวดำไอ้ตัวผมก็ค่อนข้างจะสนด้วยแล้วก็ภาพแรกที่เราเห็นในหลวงเสด็จขึ้นจากเรือน่าจะเป็นเรือยางนะครับท่านกระโดดลงบนพื้นหาดแล้วท่านก็ล้มลงไปคุกเข่านะครับก็องค์พระก็ช่วยกันประคับประคองแล้วจุดที่ผมไปรอรับเสด็จตอนนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าศาลาคอยแล้วก็มีถนนจากหาดขึ้นมาข้างบนนะครับผมนี่ก็ผมถ่ายภาพได้ตั้งแต่ท่านกระโดดลงจากเรือนะครับท่านล้มแล้วก็เดินขึ้นมาตามชายหาดเราก็ห่างจากชายหาดน่าจะประมาณสัก 20-30 เมตรนะครับคนสมุยก็อยู่กันสองฝากถนนเป็นถนนดินทรายนะครับส่วนตัวผมก็ซอกแซกตั้งแต่ไปถ่ายรูปริมหาดแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปพระองค์น ะครับตอนที่เสด็จขึ้นมาข้างบนทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีตอนนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเก็บมาได้จนปัจจุบันนี้ก็คือรูปผมถ่ายไม่มีเลนส์ซูมเลนส์อะไรทั้งสิ้นน่าจะถ่ายห่างจากพระองค์ประมาณสักไม่เกิน5เมตรอะฮะเพราะรูปออกมาตอนนั้นค่อนข้างชัดท่านไม่ถือพระองค์ไอ้หลายๆสิ่งที่เป็นของถวายท่านเนี่ยก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะครับไอ้ดอกมะพร้าวเนี่ยเป็นพวงๆเนี่ยเป็นดอกมะพร้าวก่อนที่จะเป็นลูกเนี่ยก็จัดตกแต่งกันไปถวายท่านก็ไม่ได้ถือพระองค์ท่านเลย
1: พื้นที่บริเวณเฉวงในสมัยนั้นแตกต่างจากเฉวงในปัจจุบันเป็นอย่างมากนอกจากถนนหนทางไปมาหาสู่ระหว่างกันค่อนข้างลำบากแล้วยังตั้งอยู่คนละฝากฝั่งกับที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยซึ่งอยู่บริเวณหน้าทอนด้านตะวันตกราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวการเสด็จพระราชดำเนินเกาะสมุยที่ฝั่งเฉวงในครั้งที่สองนี้ได้พระราชทานเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ทั้งชายหญิงที่มารับเสด็จพระราชทานผ้าห่มยาชุดตำราหลวงแก่ราษฎรพร้อมนำหน่วยแพทย์พระราชทานประจำขบวนเรือมาตรวจรักษาพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในยุคสมัยนั้นให้แก่เด็กๆหลายสิบคน
2: รับเสด็จแล้วตัวผมเองก็ได้มารับเสด็จด้วยนะครับมีการพระราชทานสิ่งของเสื้อผ้าให้พวกผมก็เป็นเด็กเรียนก็จะมีเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ที่มารับเสด็จจะได้ของหมดมีการยูกยาอะไรสมัยนั้นนะครับก็จะพระราชทาน
4: แล้วตอนแรกคิดว่าท่านจะขึ้นมาประทับแป๊บเดียวแต่เมื่อชาวบ้านก็รู้ก็เข้ามาเรื่อยๆก็ประทับกันอยู่เป็นวันแล้วก็ท่านก็ได้ไปถามทุกสุขของชาวบ้าน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรของพระองค์ให้ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือมิใช่แค่การเสด็จเยี่ยมเยือนหากแต่ทรงห่วงใยใส่พระทัยถามไถ่ทุกสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้รับพระเมตตาของคนเกาะสมุยในครั้งนั้นคือสิ่งที่จะสถิตอยู่ในใจราษฎรไม่มีวันลืม
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: คือในลักษณะการเสด็จเนี่ยจะเสด็จเคียงคู่กันนะคะก็คือจะหนุนเสริมซึ่งกันและกันตอนที่คุณพ่อทูลเกล้าถวายรายงานในหลวงกับพระปันปีหลวงท่านก็ถามคุณพ่อเขาก็ชี้ไปว่าตอนนี้ชาวบ้านก็ทำอาชีพอะไรกันก็รู้อาชีพทำมะพร้าวทำสวนมะพร้าวระพาจวิงเนี่ยเป็นหาดที่สวยงามในระดับโลกน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นว่าโอเคเรามีสิ่งหาดทรายที่สวยงามอะไรเงี้ยก็ควรจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้ค่ะทุกย่างก้าวหรือรอยพระบาททั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงมันนำมาซึ่งความทรงจำเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองคือเป็นแหล่งที่สร้างรายได้กับคนในท้องถิ่นทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเนี่ยแหละเราจะต้องเป็นข้าของพระราชาหรือของตรงนี้ในที่สุดตัวเองก็มีเป้าหมายแล้วก็ได้รับราชการจริงๆ
5: ท่านมีพระราชดำรัสถึงชาวสมุยให้เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นะครับว่าต้องคนสมุยต้องช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องพยายามสืบปณิธานของท่านที่ท่านว่ากล่าวเป็นคำเตือนระลึกถึงว่าสมุยต้องอยู่คู่กับป่าไม้นะครับเพื่อที่จะได้มีน้ำใช้นะครับ ือการพึ่งตนเองอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นข้อเตือนใจของคนสมุยทุกคนว่าป่าสมุยที่มีอยู่ตอนนี้เราอย่าไปทำลายอย่าไปบุกลุกล้ำให้มาก
2: ความรู้สึกของการสูญเสียเนี่ยผมเชื่อว่าชาวไทยทุกคนเนี่ยในรุ่นผมนะโดยเฉพาะรุ่นเรานะครับมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งยังคือมันตึงใจถึงความเอาใจใส่นะครับความที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยแล้วหรือก็รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายนะครับที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยเนี่ยพระพันปีหลวงก็ความรู้สึกของเราก็เหมือนกับแม่หนึ่งนะครับที่ท่านพยายามที่จะทำทุกอย่างให้สังคมไทยเนี่ยนะครับได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับสร้างอาชีพทำให้คนยากไร้เนี่ยมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกที่ที่เสด็จไปที่นั่นจะดีหมดเลย
3: คือพอทราบข่าวก็มีความรู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้นุปการแล้วก็อันทรงค่าที่ท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายก็คือหลายโครงการที่มันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์ไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการส่งเสริมการงานอาชีพอะไรพวกนั้นคนมีรายได้มีการศึกษาที่ดี
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรของพระองค์ให้ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือมิใช่แค่การเสด็จเยี่ยมเยือนหากแต่ทรงห่วงใยใส่พระทัยถามไถ่ทุกสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรของพระองค์ไม่ว่าอยู่ในพื้นที่เกาะห่างไกลแค่ไหนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดิฉันนางสาวพนิตาเจียนพันธ์และทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
11: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้กองทัพเรือจึงได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งในความรับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้เร่งกวาดล้างสินค้าเถื่อนคุกคามชีวิตประชาชนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อรับกติกาการค้าโลกใหม่
12: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการขั้นเด็ดขาดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนดังเช่นกรณีมีเยาวชนเสียชีวิตจากไดเป่าผมเถื่อนพร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานภายใต้นโยบายวันไมล์เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นซีแบมคาร์บอนฟุตพริ้นท์เน็ตซีโร่และความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายบนออนไลน์อย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช่นแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ EVสถานีชาร์จ และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้าสู่ระบบการบังคับควบคุมภายในปี2570เพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: อำเภอแม่ระมาดบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่เตรียมยึดของกลางทั้งยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
13: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้นายประเสริฐวชิรยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345และกองร้อยทหารพลานที่3503ปิดล้อมตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายคือนายดินามสมมุติอายุ50ปีนางสาวกาอายุ32ปีนายรัฐอายุ37ปีสัญชาติไทยและนางสาวออนอายุ19ปีเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน 1,493 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม364กรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน1ชุดและเงินสดจำนวน 11,820 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ังที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.7

0: หนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
1: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
0: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
1: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่าง9ของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของแผ่นดิน

ดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยข่าวแรกในวันนี้นะคะจะขอเริ่มกันที่เรื่องของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทชับสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดป่าสัทธารวมวัดสุทธจินดาวัดวะภูแก้ววัดศาลาลอยที่สวดพระพุทธมนต์ต่อมาในเวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จากวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและในเวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬารุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand บริษัท Secret Amulet 159จำกัดบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดบางไผ่วัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพสีคุณเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระอภิธรรมและในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเวลา 16:25 นายโตลึมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านทิศตะวันตกในพระบรมมหาราชวังก็นับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทางหน่วยงานองค์กรแล้วก็ประชาชนจากทั่วสารทิศคณะบุคคลคณะบริษัทต่างๆแล้วก็ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวันวิสาขบูชาประจำปีนี้สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ของสมเด็จพระพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการแจ้งกำหนดการและรายละเอียดในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะโดยสำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันที่30และ31พฤษภาคม2569จะมีการเปิดให้เข้ากราบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาและขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองนะคะทางนี้ผู้ที่จะเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพก็ควรที่จะตรวจสอบวันแล้วก็เวลารวมถึงแต่งกายกันให้สุภาพตามข้อกำหนดของทางสำนักพระราชวังกันด้วยนะคะและถ้าเมื่อกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วนะคะพระองค์ก็ยังทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการที่สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติหนึ่งในนั้นก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าซึ่งเป็นที่มาของโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นป่าที่ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นในหัวใจของประสบกรณิกรชาวไทยสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวถิ่นกำเนิดของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นป่าพื้นใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงมีพระราชดำรัสว่าพื้นที่บนภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมีให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าจากพระราชดำรัสดังกล่าวนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2526เสด็จมาประทับแรมณทุ่งกะมังเพื่อทรงศึกษาสภาพพื้นที่ด้วยพระองค์เองโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าตามเสด็จไปด้วยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในป่าดิบทรงฝ่าพงหญ้าซึ่งมีใบเรียวคมสูงท่วมพระวรกายท่ามกลางพื้นดินที่ชื้นแฉะไปด้วยน้ำขังเพื่อทอดพระเนตรทุ่งหญ้าซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของภูเขียวทั้ง3แห่งได้แก่ทุ่งกะมังบึงแปนและภูกระเตียวนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้อดีตนายพรานเข้าเฝ้าทรงซักถามถึงวิธีการล่าเส้นทางการขึ้นป่าแหล่งล่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขียวต่อไปซึ่งต่อมาได้มีการพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชประสงค์จะจัดตั้งสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2530
จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกณบริเวณทุ่งกระมังซึ่งเป็นศูนย์กลางของสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณของพรานนักล่าจากหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวจำนวน60หมู่บ้านณจังหวัดชัยภูมิซึ่งได้นำอาวุธปืนมอบและประกาศเลิกการล่าสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยคำสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะงดเว้นการล่าสัตว์ป่าและการบุกรุกทำลายป่าโดยสิ้นเชิงและตลอดไปหากข้าพระพุทธเจ้าผิดคำสัตย์ปฏิญาณเมื่อใดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงได้ลงโทษขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันเสียงคำปฏิญาณดังกึกก้องจากอดีตพรานนักล่าต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณทุ่งกระมังป่าภูเขียวเมื่อปีพุทธศักราช2530ในโอกาสปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากผู้ล่าสู่ผู้พิทักษ์ทำให้พื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของไทยอย่างยั่งยืน

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์ให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาในฐานนี้ก็ด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์ในกรประชาชนยังมีความตัวรับผิดชอบต่อสถาบันมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

ระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของสมเด็จพระพันปีหลวงไม่เพียงช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าและสัตว์ป่าเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กันไปด้วยนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับอีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญที่ได้มีการต่อยอดทรัพยากรบนพื้นที่สูงให้กลายเป็นผลิตผลคุณภาพระดับโลกซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เลยค่ะจากภูเขาสูงสู่เวทีโลกทราวส์สเตอร์เจียน

การเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราท์ถือเป็นผลสำเร็จจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงพระราชทานแนวทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำบนพื้นที่สูงจนสามารถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จในประเทศไทยและกลายเป็นสัตว์น้ำคุณภาพที่ได้รับความนิยมด้วยเนื้อแน่นรสชาติดีและไม่มีกลิ่นคาวขณะเดียวกันปลาสเตอร์เจียนซึ่งได้รับการส่งเสริมภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้สร้างความสำเร็จอีกขั้นด้วยการผลิตคาเวียร์ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงไทยสู่มาตรฐานสากลความสำเร็จดังกล่าวมิได้จำกัดอยู่เพียงระดับชุมชนหากแต่ยังได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติโดยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกปี2565ประเทศไทยได้นำเสนอเมนูอาหารไทย Fine Dining 4 Course ภายใต้แนวคิด Open Connect Balance ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของวัตถุดิบไทยสู่สายตาผู้นำโลกหนึ่งในเมนูสำคัญคือกระทงทองไส้ครีมซอสและไข่ปลาสเตอร์เจียนจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ที่นำคาเวียร์ไทยมารังสรรค์เป็นอาหารระดับพรีเมียมควบคู่กับไวน์แพริงจากแหล่งผลิตในประเทศได้แก่เขาใหญ่และวังน้ำเขียวโดยทุกองค์ประกอบล้วนเป็นผลผลิตจากประเทศไทยอย่างแท้จริงการนำเสนอเมนูดังกล่าวในงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเอเปกหรือกาล่าดินเนอร์ณหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565จึงมิใช่เพียงการจัดเลี้ยงหากแต่เป็นการประกาศศักยภาพของอาหารไทยและวัตถุดิบจากโครงการตามพระราชดำริสู่เวทีโลกอย่างสง่างามจากต้นน้ำบนดอยสูงสู่จานอาหารระดับผู้นำโลกปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนจึงเป็นมากกว่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงชุมชนประเทศโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจากความสำเร็จของการพัฒนาสัตว์น้ำเมืองหนาบนพื้นที่สูงจะได้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะคะที่ทรงมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สุขภาพที่จะไม่ทำให้คุณต้องเครียดแต่จะทำให้คุณต้องฉุกคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมกับพวกเราสองคนในพอดแคสต์ฟังสบายได้ประเด็นครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ทิดเขียวด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้นะคะบอกเลยว่าหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยน้องน้ำหวานตั้งใจคัดสรรมาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะเลยค่ะใครที่กำลังนั่งฟังพอดแคสต์นี้อยู่แล้วมือยังรัวคีย์บอร์ดหรือหลังยังขดหลังแข็งอยู่ต้องตั้งใจฟังเลยค่ะ
1: แหมเปิดประเด็นมาก็ขู่คุณผู้ฟังตั้งแต่เริ่มเลยนะแต่ยังว่าแหละครับช่วงนี้ใครๆก็ต้องดิ้นรนสร้างตัวกันทั้งนั้นงานเราก็อยากเคลียร์เงินเราก็อยากได้แต่บางทีสุขภาพเราเขากลับไม่เข้าใจเราใช่ไหมครับน้องน้ำหวาน
2: ใช่เลยค่ะพี่ทิดเขียวบางทีเราสู้ชีวิตแต่งานกลับสู้กลับแล้วร่างกายก็ดันมาทรยศซะอีกปวดนู่นเจ็บนี่วันนี้น้องน้ำหวานเลยชวนคุณผู้ฟังมาลองจินตนาการกันเล่นๆขำๆดีกว่าค่ะว่าถ้าอวัยวะในร่างกายของเราเกิดทนไม่ไหวลุกขึ้นมาประท้วงหยุดงานเหมือนสหภาพแรงงานอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างคะ
1: โอ้โหความคิดสร้างสรรค์มากครับคุณน้ำหวานถ้าตื่นมาแล้วตับไตไส้พุงยื่นหนังสือลาออกนี่ตัวใครตัวมันเลยนะฮะงั้นเรามาสมมติสถานการณ์กันเลยดีกว่าลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ฟังมีมนุษย์ออฟฟิศสายฮาร์ดคอร์อยู่คนหนึ่งวันดีคืนดีประธานศาลากลางสมองประกาศเปิดโต๊ะประชุมด่วนครับเพราะเจ้าของร่างใช้งานหนักเกินไปเปิดฉากดนตรีมาคุณตับลุกขึ้นทุบโต๊ะอวยวายก่อนเลยครับท่านประธานครับผมไม่ไหวแล้วนะวันบ่ายสามอัดกาแฟเข้มๆตกเย็นพาร่างไปปาร์ตี้หมูกระทะต้มเหลงแสบของชอดของมันน้ำมันท่วมเยิ้มไขมันพอกจนผมจะกรองสารพิษไม่ทันอยู่แล้ว
2: โถน่าเห็นใจคุณตับนะคะพี่ทิดเขียวสู้ชีวิตสุดๆแล้วมีอวัยวะส่วนไหนลุกขึ้นมาสมทบอีกไหมคะ
1: มีสิครับถัดมาคือคู่หูดูโอที่ทำงานหนักที่สุดคุณหลังและคุณบ่ากอดคอกันร้องไห้โฮเลยครับร้องเรียนต่อท่านประธานสมองว่าพวกเราก็ไม่ไหวเหมือนกันครับท่านประธานเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพราคาตั้ง 45,000 แต่นายเจ้าของร่างนั่งท่ากุ้งแห้งงอตัวทั้งวันหมอนรองกระดูกจะหลุดออกมาทักทายโลกภายนอกอยู่แล้วถ้าไม่ส่งพวกเราไปนวดแผนไทยหรือจับยืดเส้นยืดสายบ้างพวกเราจะล็อกตัวเองให้แข็งเป็นหินไปเลย
2: ฮันแน่ท่ากุ้งแห้งงอตัวเนี่ยสารภาพมาซะดีๆค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังนั่งท่านี้อยู่บ้างคะตัวน้องน้ำหวานเองก็เป็นค่ะนั่งพิมพ์งานไปตัวเริ่มม้วนเข้าเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีปวดร้าวไปทั้งบ่าทั้งหลังเลยแล้วอวัยวะที่สำคัญที่สุดล่ะคะคุณหัวใจแกไม่ลุกขึ้นมาพูดอะไรบ้างล่ะคะ
1: คุณหัวใจนี่นิ่งสยบความเคลื่อนไหวเลยครับคุณน้ำหวานแต่น่ากลัวที่สุดแกยืนขึ้นช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าถ้าเจ้าของร่างยังไม่หยุดดูซีรีส์จนตีสามแล้วตื่นหกโมงเช้ามาเครียดกับงานต่อนะฉันจะหยุดเต้นประท้วงจริงๆด้วยนะคราวนี้แหละไม่ใช่แค่ทำงานไม่ได้นะแต่จะได้แยกย้ายกันไปเกิดใหม่แน่นอน
2: โอ้โหคุณหัวใจขู่แรงมากนะคะคุณผู้ฟังแต่มันคือเรื่องจริงนะคะเรื่องราวที่เราสมมุติกันขึ้นมาขำๆนี้ในความเป็นจริงร่างกายของเราเขาส่งสัญญาณเตือนเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพียงแต่เรามักจะกดปิดเสียงเตือนหรือมองข้ามมันไปค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับสัญญาณเตือนที่ว่านั้นมีอะไรบ้างลองมาเช็คกันดูนะครับคุณผู้ฟังอาการปวดหัวตุบๆตอนบ่ายตาพร่ามัวอาการท้องอืดท้องเพ้อบ่อยๆหรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายผิดปกติทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือการกระซิบเบาๆจากร่างกายว่าเฮ hey, ช่วยพักหน่อยเถอะแต่พวกเราส่วนใหญ่กลับตอบกลับไปว่าไหวอยู่ซึ่งคำว่าไหวอยู่ของคนทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แปลว่าใกล้จะแย่แล้วทั้งนั้นครับ
2: จริงค่ะพี่ทิดเขียวไหวอยู่ที่แปลว่าขอยาพาราอีก2เม็ดแล้วลุยต่อน้องน้ำหวานเคยมีประสบการณ์ตรงเลยค่ะช่วงที่โหมงานหนักๆนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงติดต่อกันหลายวันคิดว่าตัวเองเก่งร่างกายยังไหวแต่พอถึงจุดนึงร่างกายมันชัตดาวน์ตัวเองดื้อๆเลยนะคะหน้ามืดบ้านหมุนควบคุมตัวเองไม่ได้สุดท้ายต้องไปนอนหยอดน้ำเกลือที่โรงพยาบาลเสียทั้งเงินเสียทั้งงานและเสียเวลาด้วยค่ะ
1: นั่นแหละครับคือราคาที่เราต้องจ่ายเมื่อเราละเลยร่างกายร่างกายมนุษย์เราไม่ใช่เครื่องจักรนะครับขนาดเครื่องจักรทำงานหนักๆยังต้องพักเครื่องต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นแล้วนับประสาอะไรกับก้อนเนื้อที่มีชีวิตอย่างพวกเรา การที่เราโหมงานหนักจนเกินไปลืมกินข้าวลืมนอนลืมออกกำลังกายสุดท้ายแล้วเงินทั้งหมดที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากมันจะไม่ได้เอาไปซื้อความสุขหรอกครับแต่มันจะกลายไปเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าห้องพิเศษในโรงพยาบาลทั้งหมดน่าเสียดายออกนะครับ
2: ใช่ค่ะพี่ทิศเขียวแล้วมีหลายคนชอบคิดว่าตอนนี้ยังวัยรุ่นอยู่ยังแข็งแรงไว้แก่อายุ 40-50 ค่อยหันมาดูแลตัวเองก็ได้พี่ทิศเขียวมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ประเด็นนี้เป็นกับดักที่อันตรายมากครับคุณผู้ฟังการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนแก่หรือเรื่องของคนป่วยนะครับแต่มันคือเรื่องของคนทุกคนในทุกช่วงวัยร่างกายคนเราก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละครับถ้าเราใช้งานป้ายแดงอย่างรุนแรงไม่เคยเช็คระยะไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขับรถชนขอบทางทุกวันต่อให้เป็นรถใหม่แค่ไหนไม่เกิน5ปีเครื่องยนต์ก็หลวมและพังก่อนเวลาอันควรในทางกลับกันถ้าเราดูแลรักษาอย่างดีขับขี่อย่างระมัดระวังรถคันนั้นก็จะอยู่กับเราไปได้นานยาวนานและปลอดภัยครับ
2: เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะพี่ทิศเขียวแล้วสำหรับคนทำงานออฟฟิศหรือคุณผู้ฟังที่งานยุ่งมากๆล่ะคะจะมีวิธีปรับพฤติกรรมง่ายๆแบบที่ไม่กระทบกับเวลางานยังไงบ้างคะพี่ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
1: เริ่มต้นง่ายๆเลยครับไม่ต้องถึงขั้นหักดิบไปเข้าฟิตเนสวันละ2ชั่วโมงหรอกครับเอาแค่สิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันก่อนข้อแรกคือกด 50/5 ครับทุกๆการทำงาน50นาทีให้ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจหรือเดินไปรีฟิลน้ำดื่มสัก5นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังและบ่าได้คลายตัวลดความเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมครับ
2: อ๋อกด 50/5 ดีงามมากเลยค่ะนอกจากจะได้ยืดเส้นยืดสายแล้วยังช่วยให้สายตาได้พักจากการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะพี่ทิศเขียวคนทำงานเวลาน้อยจะทำยังไงดีคะ
1: เรื่องอาหารก็สำคัญครับอย่างน้อยที่สุดคือการเคี้ยวให้ช้าลงครับการรีบกินรีบกลืนจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักท้องอืดท้องเฟ้อและลองลดของทอดของมันลงสักครึ่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นอาหารต้มนึ่งหรือแกงจืดแทนและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำเปล่าครับตั้งแก้วน้ำไว้บนโต๊ะทำงานเลยจิบเรื่อยๆตลอดทั้งวันวันละ2ลิตรน้ำเปล่าจะช่วยให้สมองแล่นและผิวพรรณสดใสด้วยครับ
2: ยอดเยี่ยมเลยค่ะฟังดูแล้วไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราเลยนะคะแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายของเราก็จะรับรู้ได้ถึงความใส่ใจและสหภาพแรงงานร่างกายก็คงจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วงหยุดงานแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับก่อนจากกันในตอนนี้อยากฝากข้อคิดไว้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราจะหันมาสนใจตอนที่มันเสียไปแล้วนะครับเพราะร่างกายนี้ไม่มีอะไหล่แท้เปลี่ยนเหมือนรถยนต์นะครับการดูแลสุขภาพในแต่ละวันไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันคือการต่อเวลาให้เราได้อยู่ทำในสิ่งที่รักและอยู่กับคนที่รักไปนานๆครับ
2: คมคายมากเลยค่ะพี่ทิศเขียวสำหรับวันนี้พอดแคสต์ฟังสบายได้ประเด็นตอนเมื่อร่างกายประท้วงหยุดงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายและดื่มน้ำกันด้วยนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปคุยกันต่อในประเด็นหนี้สินที่มองไม่เห็นครับ

0: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับคุยสบายได้ประเด็น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์คุยสบายได้ประเด็นกับผมทิดเขียวครับ
2: สวัสดีค่ะอยู่กับน้องหวานเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศชวนคิดสักนิดนึงเปิดฉากมาถามพี่ทิดเขียวและคุณผู้ฟังเลยดีกว่าค่ะว่าช่วงนี้มีใครรู้สึกเหนื่อยล้ากับการหมุนเงินหรือรู้สึกว่าตื่นมาก็มีแต่หนี้สินรอบตัวบ้างไหมคะ
1: โหเรื่องหนี้สินนี่พูดเบาๆก็เจ็บครับน้องน้ำหวานยิ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนต้องวางแผนการเงินกันหัวหมุนเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามีหนี้อยู่ประเภทหนึ่งที่น่ากลัวกว่าหนี้นอกระบบร้อยเท่าพันเท่าและที่สำคัญคือพวกเราส่วนใหญ่กำลังผ่อนมันอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับ
2: มีหนี้ที่น่ากลัวกว่าหนี้นอกระบบอีกเหรอคะพี่ทิดเขียวหนี้บัตรเครดิตก็ว่าโหดแล้วนะหนี้อะไรคะเนี่ยไปเปิดบัญชีกู้ที่ธนาคารไหนมาคะ
1: เราไม่ได้ไปกู้ที่ธนาคารไหนหรอกครับแต่เรากู้กับร่างกายของเรานี่แหละสิ่งนี้ผมเรียกว่าหนี้สุขภาพครับ
2: หนี้สุขภาพฟังดูแปลกใหม่มากเลยค่ะพี่ทิดเขียวช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าคำว่ากู้หนี้สุขภาพมันคืออะไรแล้วเราไปกู้ตอนไหนคะ
1: เรากู้มันทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตแบบหักโหมครับตัวอย่างเช่นเวลาที่เราบอกตัวเองว่าคืนนี้ขอนอนตีสองตีสามแล้วกันงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยไปนอนชดเชยรูปยอดวันเสาร์อาทิตย์เอาหรือวันที่เราบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากไม่มีเวลาเลือกอาหารขอกินฟาสต์ฟู้ดอาหารแปรรูปโซเดียมสูงๆไปก่อนหรือการที่เราเครียดสะสมปวดหัวแต่ก็ยังฝืนทำงานต่อพฤติกรรมทั้งหมดนี้แหละครับคือการที่เรากำลังหยิบยืมพลังงานภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงในอนาคตมาใช้ล่วงหน้ามันเหมือนกับการรูดบัตรเครดิตสุขภาพมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่คิดถึงวันข้างหน้าเลยครับ
2: อ๋อน้องหวานเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพี่ทิดเขียวตอนรูดน่ะฟินตอนกินตอนทำน่ะสนุกงานเสร็จตามเป้าได้เงินได้ความสะใจแต่ลืมไปว่าของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีบัตรเครดิตยังมีใบแจ้งนี้ส่งมาเก็บเงินตอนสิ้นเดือนแล้วบัตรเครดิตสุขภาพล่ะคะพี่ดอกเบี้ยมันคิดยังไงแล้วมันจะมาทวงหนี้เราตอนไหนคะ
3: เจ้าหนี้ที่เชื่อว่าร่างกายเนี่ยเวลาเขาคิดดอกเบี้ยเขาไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เงินบาทนะครับคุณผู้ฟังแต่มันจะถูกทบต้นทบดอกออกมาในรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเริ่มจากดอกเบี้ยขั้นต่ำเบาๆก่อนเช่นอาการอ่อนเพลียเรื้อรังตื่นมาแล้วไม่สดชื่นผิวพรรณหม่นหมองภูมิต้านทานต่ำเป็นหวัดง่ายผื่นขึ้นคันตามตัว
2: โหแค่ดอกเบี้ยขั้นต่ำก็เริ่มแย่แล้วนะคะพี่ทิดเขียวแล้วถ้าเรายังเพิกเฉยไม่ยอมจ่ายหนี้คืนล่ะคะพี่ทิดเขียวดอกเบี้ยมหาโหดมันจะเป็นยังไงคะ
1: ถ้ายังฝืนใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปทบหนี้ไปเรื่อยๆคราวนี้ดอกเบี้ยทบต้นจะกลายพันธุ์เป็นโรคเรื้อรังหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่ากลุ่มโรค NCDS ครับเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคหัวใจและที่ร้ายแรงที่สุดคือโรคมะเร็งครับและความน่ากลัวที่สุดของเจ้าหนี้รายนี้คือเขาไม่มีการประนอมหนี้นะครับไม่มีระบบคอลเซ็นเตอร์มาโทรเตือนล่วงหน้าแต่อยู่ดีๆถึงเวลาทวงคือทวงโหดมากบางคนล้มฟุบคาโต๊ะทำงานบางคนเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในพริบตาเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตจากการยอมเป็นหนี้สุขภาพสุดท้ายต้องเอามาจ่ายคืนให้หมอเพื่อยื้อชีวิตในห้อง ICU ทีเดียวหมดตัวกลายเป็นบุคคลล้มละลายทางสุขภาพไปเลยครับ
2: ฟังแล้วน่ากลัวและสลดใจมากเลยค่ะพี่อิดเขียวมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมปัจจุบันเยอะมากหาเงินมาแทบตายสุดท้ายไม่ได้ใช้เงินแต่เอาเงินไปให้โรงพยาบาลแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังหรือตัวน้องหวานเองที่ฟังอยู่รู้ตัวแล้วว่าโหที่ผ่านมาฉันนอนดึกกินแย่เครียดจัดฉันน่าจะเป็นหนี้สุขภาพท่วมหัวไปแล้วแน่ๆเราจะมีวิธีปรับโครงสร้างหนี้หรือล้างหนี้สุขภาพนี้ยังไงได้บ้างคะพี่ทิดเขียว
1: โชคดีครับที่หนี้สุขภาพเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเร็วเราสามารถวางแผนประนอมหนี้และผ่อนคืนได้ทันเวลาครับวิธีการล้างหนี้สุขภาพไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่ต้องใช้ความสม่ำเสมอเปรียบเหมือนการทยอยฝากเงินคืนเข้าบัญชีทุกวันครับขั้นแรกเลยคือการคืนเวลานอนครับการนอนหลับพักผ่อนให้มีคุณภาพวันละ 7-8 ชั่วโมงคือการคืนทุนให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่ดีที่สุดเหมือนกับการล้างดอกเบี้ยก้อนโตออกไปครับ
2: เรื่องนอนนี่สำคัญจริงๆค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะเราจะผ่อนคืนร่างกายยังไงดีคะ
1: เรื่องอาหารถือเป็นการเติมทุนสำรองครับลองเปลี่ยนจากการกินอาหารตามใจปากมาเป็นอาหารตามใจร่างกายบ้างลดอาหารแปรรูปของหมักดองโซเดียมสูงๆที่ทำให้ไตทำงานหนักหันมากินผักผลไม้สดอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและเน้นโปรตีนดีๆครับ และอีกอย่างที่สำคัญคือการออกกำลังกายครับการขยับร่างกายวันละ 15-20 นาทีถือเป็นการจ่ายดอกเบี้ยสะสมชั้นดีช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานคล่องตัวปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้นครับ
2: สรุปง่ายๆก็คือการหันกลับมามีวินัยในพฤติกรรมพื้นฐาน 3 อใช่ไหมคะพี่ทิศเขียวคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องที่สุดครับน้องน้ำหวานการออมสุขภาพวันละนิดวันละ 10-20% ดีกว่าปล่อยให้ร่างกายล้มละลายตอนแก่นะครับจำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังสุขภาพดีไม่มีขายและที่สำคัญร่างกายนี้ไม่มีวงเงินสำรองให้คุณกู้เพิ่มแล้วนะครับรีบใช้คืนร่างกายกันตั้งแต่วันนี้เถอะครับก่อนจะสายเกินไป
2: เป็นการดึงสติที่ดีมากจริงๆค่ะเงินทองเป็นของนอกกายหาเมื่อไหร่ก็หาได้ถ้าร่างกายยังไหวแต่ถ้าร่างกายพังไปแล้วต่อให้มีเงินร้อยล้านก็ไม่สามารถซื้อความแข็งแรงกลับคืนมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทิศเขียวมากค่ะสำหรับข้อคิดดีๆและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามคุยสบายได้ประเด็นตอนหนี้สินที่มองไม่เห็นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนร่ำรวยทั้งเงินทองและร่ำรวยสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมโรมาเนียประนามรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในดินแดนของโรมาเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมรังสิตามนกุลกองบังคับการสนับสนุนท่าอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้ในเรสวนจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อได้น้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่บุกกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้แต่แก้มลิงห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอริษณ์ นาถ แสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมในส่วนของการรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกู้ในวงเงินที่เหลือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปหากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงพร้อมเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13,200,000สิทธิ์ป ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวได้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4ล้านสิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1ล้านร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 600,000 ร้านค้าเหลืออีก 300,000 ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 40,000 ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้าจะไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้ง 1,520 คันภายในกลางปีหน้านอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ร้อนระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
4: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์อยู่2ประเภทคือรถเมล์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมล์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมลงไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของขสมกที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
3: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
5: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทางนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ 400,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า 56% ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกาวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื่องอีก4ยติโดยการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยืนหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมือง และมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห่วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
7: พลตำรวจเอกชัดชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทางนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งและผู้นำพาบุคคลไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีทางการกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับตำรวจญี่ปุ่นหากมีการร้องขอความร่วมมือมายังประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนตามกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศสนภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
8: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานแร่ขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,053 คนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 12นาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเกิดเพลิงไหม้อาคารหลังดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและขาดความรับผิดชอบของรัสเซียทางด้านนางแอลลิสันฮาร์ตโคศกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประนามการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบของรัสเซียในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่านาโต้จะเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกสามารถหยุดยั้งได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าWHO ไม่สนับสนุนมาตรการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเนื่องจากไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอิตุริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชร

0: อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งสูง 1-2 เมตรเป็นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวัดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับ29พฤษภาคม2569นะครับณถนนชูเมืองสวิตสมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และคุณอัครเดชคัมภีระนะครับวันนี้ใครที่ติดตามเรื่องของถนนดนตรีไลท์นะครับเขียวคาราบาลและสีเผือกคนนันเกวียนเป็นเพื่อนกันหมั่นไม่ง่ายกำลังเล่นแสดงสดอยู่ทางเพจถนนดนตรีนะครับก็ติดตามไลฟ์สดก็ได้นะครับก็ เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาแล้ววันนี้ประชาชนแฟนคลับรายการของถนนดนตรีไลฟ์นะครับแฟนคลับรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงทางประเทศไทยมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปคุ้นว่านะสัปดาห์เดือนหน้าจะเป็นพี่หงาคาราวานนะเบื้องต้นนะครับติดตามรายละเอียดจากเพจของถนนดนตรีนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 32,700,000 บาทที่สิงคโปร์ครับวันนี้นักกีฬาไทยกลับบ้านเรียบร้อยนะครับแพ้หมดเลยโดยเฉพาะการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับวันนี้เมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่6ของรายการและมือ7ของโลกครับเจอกับเพื่อนนะครับเพื่อนรักเลยแหละครับอากาเนะยามากูชินะครับมือวางอันดับที่3ของรายการและมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับในเกมแรกเนี่ยนะเล่นกันสูสีในช่วงต้นเนี่ย อากาเนะเนี่ยนำก่อนนะแต่ว่ามีก็เร่งเครื่องมานะครับแล้วก็มาทันในช่วงของ11ต่อ8ช่วงนั้นเราไล่ทันแล้วก็ในช่วงของปลายเกมที่1เนี่ยเมรัชนกเนี่ยอาศัยความผิดพลาดนะครับของอากาเนะยามากุชินะครับก็ชนะไป21ต่อ19มันขึ้นนำ1ต่อ0นะครับเกมที่2รัชนกอินทนนท์ก็เริ่มต้นได้ดีนะครับแล้วก็สูสีกับอากาเนะยามากุชิแต่ว่าระดับอากาเนะยามากุชินี่โอ้โหเหนียวจริงๆนะฮะอึดทุกลูกนะเสมอกัน7ต่อ7มา11 11 12 12นะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยโอ้โห19 19เนี่ยทางด้านของอากาเนะยามากุชิเบียดแซงชนะ21ต่อ19ฮะเสมอ1ต่อ1ตอนนี้เราก็เหนื่อยกันแล้วฮะโอ้นี่ดูว่าเอ้แรงในเกมสุดท้ายเป็นอย่างไรพี่เมย์ของเราจะไหวไหมแต่ปรากฏว่าเล่นกันไปเล่นกันมาก็สูสีจนมาถึงปลายเกมนะเกมที่3เกมตัดสินเนี่ยอากาเนะยามากุชิขึ้นนำ20ต่อ17 3แมตช์พอยต์อะครับแต่ว่าเมรัชนกอินทนนท์นะฮะไล่มาถึง20ต่อ20เซฟได้3แมตช์พอยต์ครับก็มาลุ้นดิวกันแล้วก็ตารางของอากาเนะยามากุชิได้ลูกพลิกเม็ดด้วยลูกหนึ่งนะแล้วก็ชนะไป22ต่อ20ครับตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าพอตกรอบปั๊บนะหลังเกมทั้งคู่ก็ถ่ายรูปคู่กันด้วยก็มีการแซวหยอกล้อกันนะเพื่อนรักกันสองคนนี้ก็ในค่ายของโยเน็กเหมือนกันนะทั้งอากาเนะยามากุชิแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์วันก่อนวันที่เมคว้าแชมป์ที่มาเลเซียนะไต้ซื่ออิงนะซึ่งเป็นเพื่อนของเมรัชนกอินทนนท์นะนะก็เล่นมาด้วยกันแล้วครับมาเชียร์ด้วยนะมาเชียร์ด้วยนะครับมาเชียร์ทั้งขอบสนามเมก็รู้ว่าไต้ซื่ออิงซึ่งรีไทร์ไปแล้วนะครับมาชมมาเชียร์ก็ได้นัดถ่ายรูปคู่กันด้วยนะครับเมก็แพ้ไปนะ1ต่อ2เกมตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับขณะเดียวกันนะครับหมิวพรประวีช่อชูวงมือวางอันดับที่7ของรายการและมือ8ของโลกเจอกับมือ2ของโลกนะครับแล้วก็มือ2รายการอย่างหวังจีนะครับก็ปรากฏว่าพรประวีช่อชูวงพยายามสู้อย่างเต็มที่นะแต่ไม่สามารถสู้ความแข็งแกร่งเขาได้นะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ1ต่อ2เกมนะครับ11 21 21 9และ13ต่อ21นะตกรอบเช่นเดียวกันนะครับหญิงคู่นะครับอันนากับบูนานะครับก็คือนันทการเอี่ยมสะอาดกับวิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นอาริสาอิการาชิกับฮิฮารุชิตะนะครับ0ต่อ2เกม13ต่อ21 18ต่อ21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับขณะที่คู่ของคู่ผสมนะบาสกับเฟมเดชาพลพลานุเคราะห์เจอกับจับคู่กับสพิศราเพียว3พรานนะครับจับได้รอบนี้นะเจอกับคู่ของโออิชิชิโมกามินะครับแล้วก็ซายากะโซบาระนะครับซึ่งคู่นี้จากญี่ปุ่นนะรอบที่แล้วชนะคู่ของไทเทนกับเจนนะครับรุจินภักดิ์อุบทองกับเชนิจาสุจัยประภารัตน์มานะครับ2ต่อ0เกมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยชนะของบาสกับเฟมแพ้ไปน่าเสียดายครับ1ต่อ2เกมนะครับ19 21 23 23 21และ16ต่อ21ตกรอบเลยนะตกรอบแน่น่าเสียดายนะไม่เป็นไรเอาใหม่เกมหน้ารายการหน้านี่จะเป็นอินโดนีเซียนะครับรายการอินโดนีเซียก็เป็นรายการใหญ่ในระดับพันนะ รายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ครับ World Tour Super 1000นะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยรายการนักกีฬาของเราจะไปเดินทางไปแข่งขันกันหลายคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของวิวกลุ่มวิทยาศาสตร์นี้กลับมาเมืองไทยนะครับแพทย์แล้วก็นักกายภาพประจำทีมต้องมาดูแลกันนะครับหลังจากกลับมาจากสิงคโปร์นะวันนี้มีเข้าไป MRI นะครับแล้วก็เรื่องของสแกนดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างกล้ามเนื้อโครงสร้างด้านหลังนะอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทางทีมแพทย์แล้วก็ทีมงานก็จะประเมินสภาพร่างกายของวิวกลุ่มนะว่ารายการในปลายเดือนนี้นะแล้วก็ในวัวทัวร์ซูเปอร์พันเนี่ยนะในต้นสัปดาห์หน้านะขออภัยนะครับก็จะแข่งได้หรือไม่นะอยากจะหายไวๆนะรายการใหญ่ด้วยนะครับมีผลต่ออันดับคะแนนโลกด้วยนะครับวัวทัวร์ซูเปอร์พันที่สำคัญเงินรางวัลก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับจากวัวทัวร์ซูเปอร์พันคุณผู้ฟังครับเรื่องของสหพันธ์ตะกร้อโลกนะฮะคือมันมีบ้านเราในตะกร้อเนี่ยถ้าบ้านเราก็จะมีหน่วยงานนะองค์กรที่ดูแลเรื่องของตะกร้อในบ้านเราก็สมาคมกีฬาตะกร้อใช่ไหมนะครับในเอเชียก็มีสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับส่วนนานาชาติก็มีสหพันธ์ตะกร้อโลกเนี่ยนะคือ3หน่วยงานนะครับมันก็เหมือนกับฟุตบอลแหละฟุตบอลได้ให้ฟังก็บ้านเราก็มีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ไหมในเอเชียก็สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับแล้วก็ทางแล้วก็ฟีฟ่านะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแต่ละหน่วยงานก็มีตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันนะครับนะใหญ่สุดก็นี่แหละทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อโลกนะครับก็คุมตะกร้อทั้งหมดนะดูแลตะกร้อทั่วโลกนะครับแล้วก็มีเอเชียก็ดูแลของเอเชียซึ่งประเด็นดราม่าในแมตช์รอบชิงชนะเลิศในตะกร้อทีมชุดนะในศึกตะกร้อ World Cup รายการ ISTAF สเตปตะกร้อ World Cup กัวลาลัมเปอร์นะระหว่างมาเลเซียกับไทยในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยขอยุติการแข่งขันขอยอมแพ้เพราะมองว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมนะจากผู้ตัดสินกรรมการชาวสิงคโปร์ครับมูฮัมหมัดรานีนะครับล่าสุดนะครับดาโตะอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นี่เป็นประธานสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับนะฮะประธานสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติคนละนะคนละคนกับมาจากหน่วยงานนะของเราของเราเนี่ยคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์นี่เป็นรักษาการประธานรักษาการประธานสหพันธ์ตะกร้อโลกนะครับนะรักษาการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะเขาเป็นรักษาการนะประธานสหพันธ์แต่ว่าดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นี่คือประธานสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียนะเขาก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบกันนะครับก็ทางด้านของดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์เขามี2หมวกหมวกหนึ่งก็คือประธานสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียและหมวกหนึ่งก็คือเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับซึ่งคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะISTAF เนี่ยนะครับ ISTAF นี่แหละนะครับแล้วก็ทุกประเด็นบอกว่าทุกประเด็นต้องมีการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพหากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดระเบียบก็จะเป็นต้องรับผิดชอบการกระทำเช่นเดียวกันนะครับท่านก็บอกว่าเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับหรือว่า ISTAF แล้วก็ตำแหน่งประธานสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียนะครับก็บอกว่าผิดก็คือผิดเว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ได้อย่างอื่นนะครับซึ่งทางด้านของISTAF นะครับได้สอบสวนทันทีหลังจากการขันรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ที่ไม่สามารถแข่งขันจนจบได้นะฮะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับทีมชาติไทยในช่วงสำคัญเลยนะมีการตรวจสอบมีการกระบวนการตรวจสอบวันนี้กว่า4ชั่วโมงนะครับซึ่งทางด้านของดาตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นะครับแล้วก็ผู้แทนของอิสตาฟเนี่ยนะก็มาที่กรุงเทพมหานครหารือกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับนายกสมาคมนะครับแล้วก็ดร.เสียศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมมีการหารือกันนะครับเพราะว่าหลายประเด็นนะครับเพราะเราจะต้องมีในการจัดกิจกรรมเรื่องของตะกร้อด้วยก็คือตะกร้อชิงแชมป์โลก2026คิงคัพนะครับระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเคลียร์และชัดเจนนะฮะทุกอย่างต้องเคลียร์และชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตะกร้อในระดับนานาชาตินะครับทางด้านของอิสตาฟยืนยันนะครับจะเดินหน้าปกป้องความโปร่งใสระเบียบวินัยและความเป็นมืออาชีพของตะกร้อย้ำว่าทุกประเด็นจะถูกดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมและอยู่ความเคารพซึ่งกันและกันวันนี้ในการประชุมเราก็มีคำถามน่าจะเป็น3หรือ4ข้อไปยังสหพันธ์ตะกร้อนะแห่งนานาชาตินะครับว่า4คำถามนี้เขาตอบเราอย่างไรนะครับเราก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอาละในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็อยากจะมีคำถามนะไปด้วยนะครับว่าเราเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคำถามหลายคำถามดังที่บอกนะก็ ก็ลองมองอ่านดูนะผมเห็นคำถามแล้วนะครับคำถามนะพอเราถามไปเขาจะตอบว่าอย่างไรเนี่ยจะอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็น่าสนใจใครเป็นแฟนตะกร้อนะฮะน่าสนใจนะครับซึ่งคำถามที่ถามนะเราถามไปว่านะนะครับ3ประเด็นนะฮะเราถามไปว่าข้อ1นะครับทำไมใช้ผู้ตัดสินคนเดิมทั้งทีม A และทีม C นะทางด้านของ S staff แล้วก็ E staff นะทางด้านของนะฮะคุณผู้ฟังก็งงนะว่าไอ้2หน่วยงานนี้นะก็คือสหพันธ์นะสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะนะสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ2หน่วยงานนะครับนะนะครับเราถามทั้ง2หน่วยงานนะว่าระบุว่าการแต่งตั้งผู้ตัดสินขึ้นทำไมใช้คนเดิมทั้ง A และทีม4นะเราก็ถามไปเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าการแต่งตั้งผู้ตัดสินขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประสบการณ์และความเป็นกลางและการวางแผนของฝ่ายเทคนิคจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ตัดสินระดับสูงจะทำหน้าที่หลายแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เดียวกันแต่ยอมรับว่าควรมีความโปร่งใสในการจัดสรรผู้ตัดสินมากขึ้นนะครับเอาละครับหลังข้อ2เราก็ถามเข้าไปนะครับว่าทำไมมาเลเซียถูกมองว่าเหยียบเส้นหลายครั้งแต่ไม่โดนฟาวล์นะทางสหพันธ์นะครับก็ตอบว่าตะกร้อเป็นกีฬาที่รวดเร็วมากผู้ตัดสินต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและภาพจากทีวีหรือโซเชียลอาจเห็นต่างจากมุมมองในสนามอย่างไรก็ตามนะครับหากมีข้อสงสัยเรื่องความสม่ำเสมอในการตัดสินสามารถนำไปตรวจสอบผ่านรายงานการแข่งขันวิดีโอและการประเมินผู้ตัดสินได้นะครับอันที่3นะฮะทำไมมาเลเซียไม่ถูกลงโทษกรณีเดินออกจากสนามเมื่อการขันในอดีตนะฮะทางด้านของ S staff แล้วก็ E staff นะครับก็ระบุว่าแต่ละกรณีมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและกฎการขันที่แตกต่างกันไปจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบตรงๆได้การลงโทษต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของแต่ละเหตุการณ์นะครับซึ่งประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญที่เอสตาฟนะครับกับอิสตาฟเนี่ยนะครับ ASTAF แล้วก็ ISTAF นะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติและสมาพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะได้ยอมรับนะครับว่าสหพันธ์ยอมรับว่ามีการมีกรณีทำให้เกิดความเรื่องของคำถามนะความสม่ำเสมอในการตัดสินการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่การใช้เทคโนโลยีช่วยตัดสินความโปร่งใสของผู้ตัดสินและความเชื่อมั่นของนักกีฬานะครับซึ่งเห็นว่านะประเด็นเหล่านี้ควรถูกนำมาปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานนะครับก็คือสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับก็บอกว่ากระแสวิจารณ์นะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยได้สะท้อนข้อกังวลกับความสม่ำเสมอในการตัดสินการสื่อสารของเจ้าหน้าที่การใช้เทคโนโลยีและความโปร่งใสของระเบียบระบบการแข่งขันซึ่งเป็นประเด็นที่สหพันธ์นำไปพัฒนาต่อนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและมาตรฐานของกีฬาตะกร้อในอนาคตนะฮะไม่มีบทลงโทษอะไรเลยนะครับมีการพูดคุยกันนะสอบถามกันแล้วก็ทุกคำถามนะก็จะไปว่ากันต่อในทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติว่ากันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือคุยอยู่ดูอยู่กันยาวๆนะครับสำหรับเรื่องของเซปัตตะกร้อนะครับนะฮะท่านก็บอกสุดท้ายนะผิดก็คือผิดนะนะถ้าผิดก็ตัดสินกันตามนั้นนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันนะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2นะครับรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under นะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาตินะฮะศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยมีคุณธานีแสนยาอุโคตนะครับกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยและประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชนเป็นประธานมอบรางวัล นะชายเดียวพิชพงษ์จินพันธ์นะครับนักเทนนิสมือ266เยาวชนเอเชียนะครับชิงกับอิมชิโฮจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นมือ76เยาวชนเอเชียนี่เขาเหนือกว่าเรานะในอันดับโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มือ1ของรายการนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นรองในอันดับของเยาวชนนะครับแต่ว่าทางด้านของพิชพงษ์จินพันธ์เล่นได้สมราคาเล่นได้ดีด้วยนะครับชัยคว้าชัยชนะนะครับ6264ได้แชมป์ LTAT ATP Asian 14 and Under 3แรกของปีนี้ไปครองแล้วก็เงินสะสมอีกนะครับ200คะแนนนะครับส่วนอิมจิโอได้รองแชมป์นะครับหญิงเดี่ยวเป็นของสรุตาสุตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับเอาชนะ อภรณ์นันโซเฟียแสงสุชาติจากไทยเช่นเดียวกันนะครับก็2เซตรวด 6-2 และ 6-0 นะครับแล้วก็ได้แชมป์เดี่ยวนะฮะก็ได้มีคะแนนสะสมอีก200คะแนนนะครับส่วนอภรณ์นันนั้นได้131คะแนนนะครับแล้วก็สรุตาก็นอกจากแข่งหญิงเดี่ยวแล้วนะฮะยังมีแรงเหลือฝีมือเยอะก็เหลือด้วยนะลงแข่งขันหญิงคู่จับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูเซชเชว่านะครับชนะไป2-1นะ2-1เซตนะครับ6ขอภายนะ4-6-6-3แล้วก็ซุปเปอร์ไทเบรก10-6ครับโอ้โหได้ทั้งแชมป์หญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่ร่วมกับธนพรด้วยนะแล้วก็เป็นถ้วยใบที่2ของสุตาในรายการนี้นะครับชายคู่รอบชิงชนะเลิศซามานอัญญามีกับสุลต่านอัญญามีนะครับนักเทนนิสจากซาอุดิอาระเบียเอาชนะทางด้านของเมซันเจรัสโฮจากมาเลเซียกับเรชิโอตานูโจโยจากอินโดนีเซียนะครับ2เซตรวดเลยนะครับ 7-6 ไทเบรก 7-2 และ6-2นะก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะจากเทนนิสนะครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลนะรอบแรกนะครับวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้นะฮะก็ที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3-0เซต25-19 25-10และ25-16นะครับขณะเดียวกันไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครแพ้อีกแล้วนี่นะแพ้ประเสริฐนิกรกุล2-3เซตเนี่ยสูสีเลยนะนะครับโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเซตที่5เนี่ยแพ้14-16อ่ะน่าเสียดายนะน่าเสียดายแพ้แต้มนี้นะครับส่วนกองทัพอากาศนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3-0เซตนะครับราชนาวีชนะเสน่ห์จันทร์มกช.ศรีสะเกษ3-0เซตนะครับนี่คือวอลเลย์บอลนะครับนะมีอีก2วันมีอีก3วัน3วันนะถึงวันที่1นะครับไปชมแล้วก็ไปเชียร์กันได้นะครับสำหรับเทนนิสนะครับขออภัยนะสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลนะครับส่วนฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะก็เดินทางไปยังเมืองเมตันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน1-13มิถุนายน2569นะครับรายการนี้ของเราอยู่ร่วมสายเดียวนะฮะอยู่19ปีร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับโดยรอบแบ่งกลุ่มแข่งกับพบกันหมดนะครับเพื่อนำแชมป์กลุ่มของ3กลุ่มเนี่ยนะเข้ารอบรวมถึงอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีพร้อมด้วยนักเตะและสตาฟโค้ชนะครับนักเตะทั้งหมด23คนนะครับเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับก็บอกว่าเรานะโค้ชจักรพันธ์บอกว่านักเตะของเราตอนนี้นะเราก็เลือกมาชุดที่ดีที่สุดนะทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เลือกนักเตะที่มีเกมลงสนามมาก่อนด้วยระยะเก็บตัวไม่มากก็เลือกคนที่พร้อมที่สุดนะครับมองทุกเกมสำคัญทั้งหมดไม่ว่าจะนัดแรกเจอบรูไนนะครับทุกคนอาจคิดว่าไทยจะเป็นต่อแต่ว่าเราไม่ประมาทนะครับเพราะเกมแรกเนี่ยยากเสมอนะครับหากน้องๆเล่นตามที่ซ้อมนะได้บอลเร็วนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดเล่นไม่ตามระบบนะเล่นไม่ตามที่เราฝึกซ้อมการยิงประตูได้อาจจะช้าทำให้น้องกดดันนะครับมองเกมต่อเกมช็อตต่อช็อตนะครับตอนนี้เชื่อว่านักกีฬาของเราเนี่ยพร้อม 80-90% แล้วนะครับแล้วคาดว่ากว่าจะถึงในวันแข่งขันนัดแรกเนี่ยได้เรียกความฟิตเต็มร้อยนะถึงจุดพีคของเกมนะฮะจนถึงรอบชิงนะครับแล้วก็เป้าหมายอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนหรือระดับไหนเราตั้งเป้าหมายไว้สูงไว้ก่อนนะครับซึ่งน้องๆมีจุดหมายเดียวกันคือเข้ารอบชิงให้ได้นะครับการแข่งขันรายการนี้นะครับเริ่มที่2มิถุนายน2569นะครับนัดแรกของเราไทย ยเจอกับบรูไน16นาฬิกานะครับวันที่5มิถุนายนไทยเจอกับสิงคโปร์20นาฬิกาและวันที่8มิถุนายนไทยเจอกับมาเลเซีย20นาฬิกานะครับทุกนัดของ U19 ปีลงแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027นะครับรอบคัดเลือกนะซึ่งจะแข่งกันที่ไชน่านะครับ31สิงหาคมถึง6กันยายนต่อไปนะครับคัดเลือกกันที่จีนซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพนะครับฟุตบอลเช่นเดียวกันครับนี่รายการใหญ่ถ้วยของประเทศไทยอีกถ้วยหนึ่งนะครับก็คือฟุตบอลช้างเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับพีทีประจวบ FC ซึ่งวันนี้ผู้จัดนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศนะครับ2สโมสรเจอกันช้างเอฟเอคัพนะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์ช็อปปี้คัพเจอกับพีทีประจวบ FC นะครับวันนี้น้ำแร่ประเทศจอดช้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็เหล่าพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับโรวาร์เร็กสปอร์ตจำกัดมหาชนมอลเทนไทยแลนด์จำกัดนะครับก็แถลงข่าวความพร้อมนะก็มีตัวแทนทั้งผู้สนับสนุนนะมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับทางฝั่งบุรีรัมย์นะก็นรบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับนักกีฬาของสโมสรบอกว่าจุดแข็งของประจวบก็คือฟุตบอลที่ดีนะครับแล้วก็ทางโค้ชโคตเตี้ยเป็นโค้ชสะสมพบประเสริฐเนี่ยเป็นโค้ชที่แก้เกมได้เก่งนะบอกว่าบุรีรัมย์นะฮะจะต้องทำกันบ้านให้ดีไม่ประมาทนะสถิติมันบอกได้แต่ว่าฟุตบอลเป็นเกมเดียวประมาทไม่ได้ถ้าประจวบไม่มีดีก็คงไม่มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะเกมนี้วัดกันนะครับนะเป็นเกมเดียวเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลบุรีรัมย์เหลืออีกแชมป์เดียวเป็นเป้าหมายของเราจะทำเต็มที่นะนี่ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่ทางฝั่งของพีทีประจวบ FC นะฮะสะสมพบประเสริฐนะครับบอกว่าในแต่ละรอบเนี่ยต้องบอกว่าทุกเกมต้องเจอกับทีมระดับใกล้เคียงนะบอกตัวเองมาตลอดว่าบอลระดับนี้เนี่ยทีมที่ใกล้เคียงก็สมศักดิ์ศรีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่โชคดีที่เราเบียดตัวเองขึ้นมาเรารู้ว่าเราเป็นรองแต่ว่าเราก็มาทีละเกมนะครับเราก็เจอกับบุรีรัมย์เรายอมรับว่าเขาเหนือกว่าเราแต่ว่าเกมนัดเดียวนะเราต้องสู้นะเราเชื่อว่าเราต้องสู้นะครับและจุดแข็งของบุรีรัมย์คือแข็งทุกจุดนะครับก็ยินดีกับทางบุรีรัมย์ที่ได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์ช็อปปี้คัพนะครับเป็นระดับท็อปของเอเชียพัฒนาตัวเองตลอดไม่เคยหยุดนะลงทุนกับฟุตบอลได้สุขสนานเป็นทีมที่ยากเรียนแบบนะครับเราคิดว่าไม่มีทางที่จะไล่ทันนะด้วยนักเตะคุณภาพขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โรเตชันได้นะครับแต่ว่าเรื่องของเกมในวันรอบชิงชนะเลิศนะเราเจอกับบุรีรัมย์เราก็สุดท้ายเราก็สู้ได้นะเกมได้เสียแน่นอนแล้วครับนะถ้าเรานอนอยู่เราคิดว่าเราจะแพ้เราก็แพ้ถ้าเราไม่สู้แต่ถ้าเกิดเราออกไปสู้เราก็มีช่องทางที่จะชนะนะครับเรื่องของแทคติกเกมบุรีรัมย์ไม่ขอบอกเห็นกันในเกมอย่างแน่นอนนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับช้าง FA ครับนะครับธรรมศาสตร์สเตเดียม31พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับ19นาฬิกานะครับใครจะได้แชมป์ถ้วยใบนี้นะครับระหว่างพีทีประจวบหรือว่าแชมป์2สมัยในแชมป์2ถ้วยแล้วในปีนี้อย่างบุรีรัมย์นะครับใครจะได้แชมป์บุรีรัมย์จะเป็นแชมป์ใบที่3ในปีนี้หรือว่าเป็นพีทีประจวบนะเกมฟุตบอลนัดเดียวเกิดขึ้นอะไรก็ได้นะฮะคู่นี้เจอกันมาแล้วเนี่ย3นัดนะในไทยลีกแล้วก็เมืองไทยครับนะบุรีรัมย์ชนะ2เสมอ1นะฮะรอติดตามกันนะครับนี่คือบ้านวงกีฬานะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63ณสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชารัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์พ่ายคู่แข่งอย่างบุดบิด1-2 เกมยุติเส้นทางสิงคโปร์โอเพ่น2026ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567-2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่สองเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลาร้อยปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 น.ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค
3: เภสัชกรหญิงสุพันตาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานซึ่งภายในมักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวหากพระสงฆ์ได้รับการถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเช่นยาเสื่อมสภาพสบู่ที่ไม่มีมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด3ดีคือดีต่อกายเน้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมต่ำโดยสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Health Choice บนฉลากเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDดีต่อใจโดยเน้นความปลอดภัยและมั่นใจในคุณภาพโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากภาษาไทยที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและดีต่อโลกด้วยการส่งเสริมแนวคิดทำบุญรักโลกด้วยการจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มที่เกินความจำเป็นทั้งนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงดูวันหมดอายุให้มีเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
4: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199-599 บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
5: จากการตรวจพบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
4: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและจตุปัจจัยป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา
6: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนทั้งนี้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังนั้นก่อนซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้งขอให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่แสดงราคาชัดเจนมีฉลากสินค้าถูกต้องและหากพบว่าสินค้าไม่แสดงราคาหรือไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังหรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
7: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทานณร้านค้าในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่พบว่ามีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและแสดงรายการสินค้าสังฆทานตามที่กฎอย่างครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่68พ.ศ.2568โดยต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกรายการสินค้าขนาดน้ำหนักปริมาณและราคาของสินค้าแต่ละรายการรวมถึงค่าภาชนะบรรจุอย่างชัดเจนตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า16และตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และรักษาความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภครับช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับเทศกาลงานบุญในวันวิสาขบูชาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสัมผัสความสงบและการเยียวยาจิตใจเนื่องในวันวิสาขบูชาผ่านกิจกรรมหิวใจที่พะเยาน
8: างกมลรัตน์ทองจิผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสัมผัสความสงบและเยียวยาจิตใจในกิจกรรมหิวใจที่พะเยาร่วมภาวนาสู่วิถีศรัทธาในวันวิสาขบูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดสี่โคมคำและกว้านพะเยาโดยเป็นมิติใหม่ที่ผสมผสานระหว่างวิถีแห่งพุทธและวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยวันที่30พฤษภาคมร่วมกิจกรรมศิลปะแห่งการพักใจณวัดสี่โคมคำพบกับธรรมบรรยายวงสนทนาฮิวใจส่วนวันที่31พฤษภาคมสัมผัสศรัทธาและวิถีพะเยาณกว้านพะเยาร่วมตักบาตรรับรุ่งอรุณและการร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำณวัดติโลกอารามจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: กระทรวงการคลังไม่ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมย้ำจุดประสงค์โครงการมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งขณะนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์รัฐบาลจึงยังไม่มีนโยบายที่จะต่ออายุหรือขยายระยะเวลาโครงการออกไปเนื่องจากโครงการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างที่ต้องผลักดันให้ประชาชนใช้เม็ดเงินให้หมดสำหรับงบประมาณที่เหลือจากสิทธิ์ที่ว่างอยู่นั้นกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นอย่างเต็มที่โดยอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
10: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้ นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วอย่างที่บอกอะครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเราเอาเงินงบประมาณตั้งเงินที่เราต้องการใส่ไปเท่าไหร่หมดเท่านั้นก็แปลว่ามีคนกระตุ้นเท่านั้นใช้หมดก็มีการกระตุ้นเวลาเราเห็นในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจจะเห็นว่าวิธีการทำก็คือให้เงินแล้วก็ให้ทบไปเรื่อยๆจนหมดโครงการเพราะต้องการให้ทุกคนใช้หมดแต่ความช่วยเหลือจะต่างกันเราให้ในเดือนหนึ่งเรากล่าวว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้1,000นะฮะของส่วนลดเนี่ยนะฮะ4 เดือนก็เดือนละ1,000ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้ความเดือดร้อน
9: นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมบรรยากาศการยืนยันตัวตนตามสาขาของธนาคารกรุงไทยเริ่มเบาบางลงอย่างต่อเนื่องแม้จะยังพบปัญหาการลืมรหัสผ่านหรือแอปพลิเคชันค้างบ้างซึ่งทำให้ประชาชนต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM รวมถึงสาขาของธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าที่ยังเปิดให้บริการในช่วงค่ำได้ตามปกติปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษายื่นขอกู้ยืม pre-approve ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มิถุนายนนี้
11: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศเปิดรับความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approve สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง13มิถุนายนนี้โดยระบุว่าหลังจากยื่นความประสงค์แล้วกองทุนจะแจ้งผลผู้ผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ pre-approve ระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้จากนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ. Connect และระบบ DSL พร้อมยื่นแบบคำขอกู้ยืมจัดทำและลงนามสัญญารวมถึงยื่นและยืนยันการเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าสถานศึกษาจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายและยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน pre-approveสามารถดำเนินการผ่านระบบ DSL ได้โดยตรงทั้งนี้ขอให้ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ศึกษาขั้นตอนและดำเนินการตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิการกู้ยืมโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th สิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:20 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานว่านายตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกซึ่งเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผู้แทนจาก45ประเทศเข้าร่วมซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนจะส่งคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทางทหารเข้าร่วมการประชุมแทนทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการที่จีนไม่ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจในบทบาทของจีนในฐานะมหาอำนาจระดับภูมิภาค และลดความเสี่ยงที่ผู้นำระดับสูงเผชิญคำถามเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่อ่อนไหวบนเวทีระหว่างประเทศแม้จะต้องแลกกับการพลาดโอกาสหารือระดับสูงกับหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการคาดการณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์โลกของอินเดียที่ระบุว่าปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมของอินเดียปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ90ของค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งต่ำกว่าระดับปกติที่อยู่ที่ร้อยละ96ถึงร้อยละ104ของค่าเฉลี่ยในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูมรสุมของอินเดียช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ฤดูมรสุมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของอินเดียเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมคิดเป็นราวร้อยละ70ของน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณน้ำสำรองของประเทศโดยในอดีตช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญอินเดียมักเผชิญสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและบางครั้งนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกธัญพืชของอินเดียกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจากข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วญี่ปุ่นมีประชากรราว123ล้าน50,000คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ3ล้าน 90,000 คนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งที่แล้วเมื่อปี2563เนื่องจากประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ขณะเดียวกันขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในญี่ปุ่นลดลงเหลือ 2.15 คนจาก 2.26 คนก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเช่นนี้จะดำเนินต่อไปท่ามกลางแรงกดดันด้านประชากรศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามแสวงหาแนวทางที่จะช่วยรักษาชุมชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและคงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเอาไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก1ต่อ2เกม21-19 19-21 และ20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพลาดท่าแพ้หวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม11-21 21-9 และ13-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกแพ้ให้กับอาริสะอิการาชิกับชิฮารุชิดะคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13-21 และ18-21 ตกรอบอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ266เยาวชนเอเชียเอาชนะอิมจีโฮจากเกาหลีใต้มือ76เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอิมจีโฮในฐานะรองแชมป์ได้รับ133คะแนนด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสารุดาสุตตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือ86เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ0 ทั้งนี้ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยวสรุดาได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอาพรนันรองแชมป์ได้133คะแนนจากนั้นสรุดายังได้ลงสนามแข่งขันในประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับวาวาราคูไวเซว่า2-1เซต4-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ส่งผลให้สรุดากับธนพรได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกันนอกจากนี้จะเป็นถ้วยแชมป์ใบที่2ของสรุดาในรายการนี้อีกด้วยศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟนโอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบ2อารีนาซาบาเลนกาเต็ง1จากเบลารุสโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะเอลซ่าชักเกโมจากฝรั่งเศส2เซตรวด7-5และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปพบกับดาเรียคาซัตชีนาจากออสเตรเลียต่อไปน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโคเตียสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วซึ่งการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
16: เราก็

0: เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จสำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ MonoMax สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม F ร่วมกับอิรักเติร์กเมนิสถานและ UAE โดยในกลุ่มนี้ประเทศหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าและจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
3: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยนะคะในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะซึ่งผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในตอนที่ชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนประพันธ์โดยกิติศิลป์ศักดิ์สิริค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ันหยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดเธอจึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัวกลับ

พ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยปองทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองผ่าร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพนิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ทำลักกี้เห่าดังมาถึงเนี่ยพ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองปองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกเท่าเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวเท่าเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตั้งแต่คราวนั้นแล้วปองทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโนดที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกมันตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

นผมเพิ่งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไปก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่บ้านไม่นานเองไม่ใช่หรอพ่อทำไมเขาถึงเลือกกันไวจังเลยอะครับปองทำถามด้วยความสงสัยความรู้สึกของเขาเหมือนมันเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองเองไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาก็ไอ้พงมันถูกศาลตัดสินจำคุกคดียาเสพติดนะสิไอ้พวกเข็นผักในตลาดที่เข็นกันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าได้ยาดีจากไอ้พงมานี่ไงตอนตำรวจค้นรถมาแล้วเจอยาบ้าเป็นร้อยเม็ดซ่อนไว้ใต้เบาะลงหน้าหนึ่งแทบทุกฉบับไม่ผ่านตาเองบ้างหรือยังไงเท่าเทพไม่เพียงเสียงเขียวแต่ยังมองคอลูกชายประหลับประเหลือกบองธรรมยอมรับว่าเขาไม่รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านนามสิริพงษ์ค้ายาบ้าจนถูกจับเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาก่อนพนักงานดิสเพลย์ที่ทำงานด้านออกแบบตกแต่งหน้าร้านให้กับบริษัทเครื่องสำอางชื่อดังที่มีสาขาทั่วประเทศอย่างเขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นแค่ทำงานให้ทันในแต่ละวันยังเป็นเรื่องยากกลับถึงบ้านก็ปาเข้าไปสี่ห้าทุ่มจนภรรยาเบื่อที่จะนั่งรอเธอมักจะขอกลับก่อนเพื่อมาทำงานบ้านที่ล้วนต้องใช้เวลาก่อนจะเข้านอนแล้วก็หลับเป็นตายจนถึงเช้าคืนแห่งน้ำผึ้งพระจันทร์หมดไปตั้งแต่ปีแรกๆของการอยู่ร่วมกันกว่าจะหวนกลับมาแต่ละครั้งเขาต้องรอวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวแต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นวันเดียวกับที่ไข่ตกยามใดที่เพื่อนฝูงถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกปองธรรมจึงได้แต่สายหน้าช้าๆด้วยความรู้สึกหมดหวังตกลงว่าเองรู้เรื่องแล้วนะธรรมใครติดต่อไม่ได้ก็ช่างหัวมันป่านนี้ไอ้ยะตายหาตายเหวไปแล้วมั้งตั้งแต่ออกจากบ้านไปไม่มีส่งข่าวคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าต้องโทรไปตามนางขวัญอีกคนโทรตามมาทุกวันนั่นแหละไอ้พวกนี้ไม่ค่อยสนใจสิทธิหน้าที่ของตัวเองเอะอะก็ติดงานเอะอะก็อยู่ไกลมาลำบากไม่มีคนเฝ้าร้านสารพัดเหตุผลจะอ้างประเทศมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามีคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้แหละเท่าเทพจริงจังกับเรื่องพวกนี้เสมอปองทำให้แปลกใจที่พ่อใช้สับแสงไม่ต่างจากนักการเมืองแม้ว่าจะจบเพียงป.4แต่ว่าชายชราเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุขาดแต่อินเทอร์เน็ตเพราะว่ายากต่อการเรียนรู้เท่าเทพยึดครองทุกอย่างจนแม่ของเขาไม่เคยได้หยิบจับสิ่งของพวกนั้นบุญยืนเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งในสายตาของปองธรรมนางถูกพ่อของเขากดขี่จนไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เคยตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองชีวิตของนางจึงมีเพียงก้มหน้ารับคำสั่งแล้วก็กระทำตามอย่างเคร่งครัดข้ากลับก่อนละไปมันเช้าๆหน่อยอย่ามัวโอ้เอ้ทำอย่างอื่นอยู่ล่ะครับพ่อหลังลูกชายรับคำเท่าเทพก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกแล้วก็เดินฉับๆไปที่ประตูแต่ไม่ทันจะก้าวข้ามพ้นธรณีพานิตาซึ่งลืมไปว่าเขายังไม่กลับก็ถือกะละมังข้าวหมาออกมาพร้อมเอ่ยเรียกเจ้าลักกี้ตามความเคยชินเท่าเทพหันมองอีกฝ่ายตากลับไม่วายแขวะเธอทิ้งท้ายก่อนไปนี่ก็อีกคนบอกให้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่นี่ไม่งั้นลูกชายเอ็นนอมคงได้เพิ่มอีกเสียงพนิตาหน้าเสียอยู่ดีๆก็โดนฟาดงวงฟาดงาเธอวางกะละมังข้าวหมาไว้มุมห้องเพื่อให้ปองทำจัดการต่อแล้วก็เดินเข้าไปแอบปาดน้ำตาในครัวถามตัวเองว่าไปทำอะไรให้เท่าเทพเกลียดชังนักหนาในเวลา3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดการปะทะทางอารมณ์ครั้งแรกเธอไม่เคยได้คำตอบโชคดีที่ปองทำเป็นคนดีไม่เข้าข้างพ่อแบบไม่มีเหตุผลไม่อย่างนั้นชีวิตแต่งงานของเธอคงล่มสลายไปเสียนานแล้วพรันที่เดินพ้นรั้วบ้านของลูกชายเท่าเทพก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก่อนเข้าเกียร์แล้วก็บิดมันทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่เหลียวหลังส่วนเจ้าของบ้านก็เดินไปล็อกประตูรั้วและเดินย้อนกลับมาเปิดกรงให้เจ้าลักกี้เพื่อปล่อยให้มันเป็นอิสระดวงตาของหมาน้อยเป็นประกายจ้องมองเขาด้วยสีหน้าฉาบรอยยิ้มขณะก้านหางไกวระริกด้วยความดีใจที่ไม่ต้องถูกกักขังอนาบริเวณปองทำสัมผัสได้บ่อยครั้งว่าหมาของเขามีความเครียดไม่น้อยที่ตลอดทั้งวันมันต้องอยู่ในกรง
พานิตาขังมันไว้ไม่ให้ออกมาวุ่นวายกับลูกค้าถึงแม้ว่าเจ้าลักกี้จะไม่ใช่หมาที่ดุร้ายอะไรแต่คนที่ไม่ชอบหมาก็มีอยู่มากภรรยาของเขาจึงตัดสินใจขังมันจนกว่าจะถึงเวลาเก็บร้านหากจะว่าไปแล้วพนิตาก็ค่อนข้างปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ดีเมื่อรับทำผมแต่งหน้าตามที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วไม่เกินรายได้ที่สมน้ำสมเนื้อเธอก็เลยยอมเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค้าโดยขอสูตรมาจากแม่ของเธอที่เคยขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุนมาก่อนตอนสมัยเธอยังเด็กในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละวันนั้นเหนื่อยพอดูปองทำบอกให้เธอหาลูกจ้างมาสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นลูกมือแต่พนิตาก็ปฏิเสธไม่อยากให้กำไรที่ควรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหลออกไปอยู่ในมือลูกจ้างหมดเธอยอมเหนื่อยเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บดีกว่าปองทำออตามโดยจัดสรรเวลาในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงมาช่วยภรรยาเพราะลูกค้ามักมาพร้อมกันเวลานั้นหรือหากเห็นชามก๋วยเตี๋ยวในกะละมังกองพะเนินเขาก็จะนำมันไปล้างเพื่อช่วยทุ่นแรงเธออีกทางหลังจากได้ยินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ของเท่าเทพที่ดังอยู่หน้าบ้านห่างออกไปแล้วพานิตาถอนหายใจดังฟู่อดไม่ได้ที่จะนึกถึงวันที่เธอมีปากเสียงกับพ่อผัวรุนแรงก่อนที่จะแยกตัวออกมาอยู่ข้างนอกวันนั้นเท่าเทพโยนกระดูกน่องไก่ใส่กรงเจ้าลักกี้เหมือนที่ชอบโยนให้สุนัขพันทางที่ตนเก็บมาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนแต่ไม่ทันที่มันจะคาบเข้าปากเธอส่งเสียงดุพร้อมกับทลาไปเปิดกรงแล้วก็หยิบกระดูกนั้นออกมาเหตุที่ทำเช่นนั้นเพราะเกรงว่าเศษเสี้ยนของกระดูกหลังถูกขบจนแตกจะแทงกระเพาะหมาพันเล็กอย่างเจ้าลักกี้ดีไม่ดีอาจจะทำให้เสียค่าหยุกค่ายาค่าหมอแต่ว่าฝั่งเท่าเทพกับคิดว่าอีกฝ่ายอวดดีด้วยเห็นเธอมีท่าทีต่อต้านใบหน้าของชายชราบ่งบอกว่าโกรธจัดจ้องมองลูกสะใภ้ดวงตาเขียวปัดก่อนจะถามขึ้นด้วยเสียงอันดังว่ามีปัญหาอะไรพนิตาบอกเหตุผลไปตามที่เธอคิดชายชราถึงกับตวาดลั่นว่าสิ่งที่เธอทำมันเกินไปแล้วหมาก็คือหมาไม่ใช่เทวดาที่ไหนถึงจะกินกระดูกไม่ได้อย่าเลี้ยงหมาให้วิเศษเหมือนตัวเองวันๆเอาแต่แต่งหน้าทาปากไม่หยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันงานบ้านงานสวนมีมากมายไม่ยักทำรับแต่งหน้าบ้าบออะไรวันๆไม่เห็นมีลูกค้าสักคนนี่วันเกิดเหตุปองทำซึ่งทำงานอยู่บนชั้นสองของบ้านได้ยินทุกคำพูดของพ่อเขายอมรับว่าตีบตันในการสอหาอาชีพให้ภรรยาหลังย้ายกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันเขาทำป้ายรับทำผมแต่งหน้าอาชีพที่พนิตาถนัดที่สุดติดไว้กับเสาไฟฟ้าหน้าถนนแล้วก็ทำลูกศรชี้เข้ามาแต่ผลตอบรับไม่ดีนักหนึ่งก็คือเขาไม่มีหน้าร้านเป็นเรื่องเป็นราวและสองคนที่นี่ผูกขาดอยู่กับร้านประจำในตลาดกันหมดไม่มีใครสนใจเสริมสวยกับคนต่างถิ่นที่สนทนาภาษาพื้นบ้านกับใครไม่เป็นอย่างพนิตาวันๆเธอจึงได้แต่ช่วยบุญยืนหยิบนั่นจับนี่เล็กๆน้อยๆคนไม่เคยทำสวนทำไร่อย่างเธอขืนปล่อยเข้าสวนตอนอายุเกือบหลักสี่ไม่เพียงมือไม้แตกพังแต่พันจะเป็นลมเป็นแล้งให้เป็นภาระเสียเปล่าเมืองชายขอบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนักรายได้ของปองทำคนเดียวย่อมเพียงพอที่จะเลี้ยงภรรยาที่ใช้จ่ายแบบสมถะมาตลอดชีวิตได้อย่างสบายด้วยความที่ไม่ว่าพนิตาจะทำอะไรก็ไม่เข้าตาคนอย่างเท่าเทพเธอจึงปรึกษากับสามีว่าถ้าหากอยู่อย่างนี้คนที่หนักใจที่สุดย่อมไม่พ้นเขาวันไหนที่ถูกโจมตีหนักหญิงสาวถึงกับนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นจนหลับไปปองดำยอมรับว่าสงสารเธอจับใจเมื่อเธอต้องการย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจึงเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างน้อยการมีอาชีพก็ไม่อาจทำให้เท่าเทพด่าว่าเธอเรื่องงอมืองอเท้าไปวันๆได้อีกและมันก็เป็นเหตุผลที่ดีถ้าหากว่าเพื่อนบ้านถามว่าทำไมพวกเขาถึงต้องแยกตัวออกมาแต่เท่าเทพก็คือเท่าเทพนอกจากไม่ได้คิดว่าลูกสะใภ้พยายามที่จะดิ้นรนทำมาหากินอย่างที่ตนต้องการแล้วชายชรายังนำการย้ายออกของสองผัวเมียไปก่นด่าให้บุญยืนฟังไม่เว้นวันแม่ผัวอย่างบุญยืนแม้ว่าจะไม่ได้มีความฉลาดเฉลียวล้ำลึกอะไรแต่การได้คลุกคลีกับพนิตาอยู่พักใหญ่ก็ทำให้นางรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแล้วก็ไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหรือว่าขี้เกียจตัวเป็นขนอย่างเท่าเทพกล่าวหาแต่บุญยืนจะเปลี่ยนความคิดของเท่าเทพได้อย่างไรเล่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ50ปีนางเองก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าลมหายใจของนางนั้น
เป็นของตัวเองหรือเป็นของเท่าเทพกัน

ามาทำอะไรเหรอพี่ธรรมน่าจะมีเรื่องสำคัญไม่งั้นคงไม่มาถึงนี่พระนิตาถามสามีหลังเธอเสร็จงานในครัวแล้วก็เดินออกมุนยืนให้ปองทำพ่อมาบอกให้ไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านน่ะตาพระนิตาขมวดคิ้วก่อนถามกลับว่าพี่เพิ่งเลือกไปไม่กี่ปีนี้เองไม่ใช่หรอตายังจำได้อยู่เลยว่าพี่ขอลางานกลับบ้านผู้ใหญ่บ้านสมัยนี้เกษียณอายุ60กันแล้วนะพี่ไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งได้แค่5ปีเหมือนแต่ก่อนปองธรรมจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาจากปากของเท่าเทพให้ภรรยาฟังพานิตาพยักหน้ารับเป็นเชิงเข้าใจก่อนที่เธอจะหมุนตัวออกไปจากตรงนั้นผู้เป็นสามีก็เอ่ยขึ้นอย่าไปเคืองพ่อเลยนะตาแกก็เป็นแบบนี้ตามภาษาแกไม่มีใครอยู่กับแกได้นอกจากแม่กับยงเมื่อบ่ายยงโทรมาปรึกษาพี่อยู่รำว่าถ้าจบม.6แล้วจะขอไปเรียนต่อในเมืองไม่รู้ว่าปู่จะยอมหรือเปล่าน่าจะทนพ่อไม่ไหวขึ้นมาอีกคนพี่ถามไม่ต้องห่วงหรอกตาเข้าใจถึงจะอดเสียใจไม่ได้ว่าพ่อตั้งแง่อะไรกับตานักหนาแต่ก็ช่างมันเถอะพี่พนิตามีสีหน้าบ่งบอกว่าปลงถอนหายใจบางๆขณะกำลังจะเดินเข้าห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำถ้านึกอะไรบางอย่างออกจึงหันมาพูดกับสามีตาขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมพี่ได้สิตาอยากพูดอะไรก็พูดมาเลยพี่รู้ว่าตาอึดอัดพี่ฟังตาได้ทุกเรื่องตาชื่นชมพ่อพี่นะที่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใดพ่อของพี่ต้องโทรตามลูกมาลงคะแนนทั้งที่หากพลาดไปสักครั้งสองครั้งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าครอบครัวพี่ไม่มีใครคิดลงเล่นการเมืองอยู่แล้วในวิถีประชาธิปไตยพ่อพี่เป็นพลเมืองดีที่น่าเอาเยี่ยงอย่างแต่สำหรับคนในบ้านพ่อพี่กลับเผด็จการจนทุกคนอึดอัดแม้แต่เด็กอย่างตันหยงที่พอเริ่มโตเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองก็ไม่อยากอยู่ใต้อำนาจของพ่อพี่ขึ้นมาอีกคนพูดจบแล้วพนิตาก็หันหลังเดินจากไปสิ่งที่เธอเอ่ยมาทั้งหมดไม่ผิดแต่อย่างใดปองธรรมมองตามภรรยาด้วยแววตาแฝงความสงสารยังสุดซึ้งไม่คิดมาก่อนว่าการชักชวนภรรยาให้ทิ้งครอบครัวเดิมของเธอซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามาอยู่เมืองชายขอบแห่งนี้จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่ตัวเขาเองก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแกะปมนี้ออกได้ยังไง

วันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาถึงเท่าเทพพาบุญยืนมาถึงคูหาเลือกตั้งตั้งแต่ไก่โฮเรื่องพวกนี้ชายชาราใส่ใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแถมยังมั่นใจว่าลูกชายเพื่อนน่าจะได้รับตำแหน่งนี้เป็นที่แน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นคู่แข่งกับมาโนชแทบไม่เคยมีผลงานอะไรที่ชนะใจชาวบ้านด้วยเป็นเพียงลูกสมุนที่คอยเดินตามก้นเจ๊คิมแถมยังชอบใช้วาจาสามหาวกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตอนเจ้านายใช้ให้มาเก็บค่าแผงคะแนนเสียงจึงน่าจะเทมาที่มาโนชอย่างไม่ต้องสงสัยในสายตาของเท่าเทพมาโนชเป็นคนที่ใครๆต่างให้ความรักความเอ็นดูหลังเข้าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชายหนุ่มย้ายกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยการลงพื้นที่ความรู้แก่ชาวบ้านมานานนมปลูกผักปลอดสารพิษทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ใช้ปุ๋ยหรือว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมสะสมความดีความชอบเอาไว้มากมายหากไม่ถูกอำนาจของเงินตรามาเบียดบังจนทำให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตกไปอยู่ในมือของสิริพงษ์ลูกเศรษฐีมีตังแต่กลับคิดสั้นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนต้องติดคุกติดตารางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนไม่ทัน8โมงดีปองธรรมก็เดินทางมาถึงคูหาเลือกตั้งพอรู้ดีว่าถ้าหากมาเช้ากว่านี้คงถูกพ่อด่าเปิงในขณะที่ขวัญจิตน้องสาวของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไล่หลังตามมาติดเธอนั่งรถไฟมาตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงอรุ่งเช้าแล้วก็นั่งสองแถวจากสถานีรถไฟมาลงตลาดก่อนจะนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อมาอีกทอดหนึ่งพอรถยนต์ส่วนตัวสามีเธอจำเป็นต้องเอาไปไว้ใช้ขับไปโรงเรียนขวัญจิตจึงต้องใช้วิธีนี้โดยเธอโทรมาบอกเล่าให้พี่ชายได้รับรู้ก่อนหน้าหลายวันแล้วขณะที่ขวัญจิตกำลังจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ผู้เป็นพี่ชายกวาดสายตามองผู้คนที่ทยอยกันเดินเข้าสู่ตัวอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งน้องสาวคนเล็กเดินตรงเข้ามายกมือไหว้พ่อแม่แล้วก็พี่ชายบุญยืนสวมกอดลูกด้วยความคิดถึงแววตาของหญิงชราส่องประกายสว่างสดใส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงาน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวแอนเจล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียตลอด4ปีที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและการพัฒนาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดในทุกมิติพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟนระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะได้รับการสานต่อและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปขณะที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียชื่นชมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทหารทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะขยายความร่วมมือด้านการฝึกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคตพร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งหลอกลวงออนไลน์และยาเสพติดเกิดประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ฝ่ายออสเตรเลียแสดงความยินดีต่อความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของไทยทั้งด้านการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศการปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติร่วมถึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนออสเตรเลียในไทยด้วยคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเสริมสร้างพลังศรัทธาพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
12: นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทยและเมียนมาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจเชื่อมโยงประชาชนของสองประเทศมาอย่างยาวนานโดยจังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมนำไปสู่ความร่วมมือทุกมิติเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนของอำเภอแม่สายและจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นจุดหมายของพุทธศาสนิกชนทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติด้านนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมศาสนา

0: ทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาวและวันพรุ่งนี้จะเดินทางข้ามไปพรมแดนเมียนมาไปยังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินมาริชโยรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz รวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการสาระสารพันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนั้นไปเริ่มรายการด้วย6วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่าและน่าดื่มวันนี้นำเรื่องนมถั่วเหลืองมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เนื่องจากว่ามีเนี่ยชอบรับประทานนมถั่วเหลืองมากๆเลยเพราะมีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะสำหรับนมถั่วเหลืองนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมมานานแล้วนะคะเนื่องจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนอีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีข้อจำกัดทางสุขภาพบางกรณีอย่างเช่นค่ะผู้ที่มีภาวะทนต่อน้ำตาลแลคโตสในนมวัวไม่ได้หรือผู้ที่มีอาการท้องเสียท้องอืดไม่สบายท้องนะคะหลังจากดื่มนมวัวผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้โปรตีนนมวัวและผู้ที่เป็นมังสวิรัตแบบที่ไม่เลือกดื่มนมวัวแต่เราก็มักประสบปัญหานะคะว่าเลือกไม่ถูกเมื่อเดินเข้าไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของชำต่างๆก็มีนมถั่วเหลืองมากมายหลายสูตรให้เราได้เลือกดื่มกันนะคะวันนี้ค่ะจึงนำเคล็ดลับจากนักกำหนดอาหารมาฝากกันว่าเราควรเลือกดื่มนมถั่วเหลืองอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพที่สุดค่ะวิธีเลือกนมถั่วเหลืองที่วางขายในละลานตามากเหลือเกินเลยนะคะอย่างแรกเราดูก่อนค่ะว่าผ่านสายตากับคำกล่าวอ้างด้านหน้ากล่องก่อนสิ่งอื่นใดคนมองหานมถั่วเหลืองหรือเครื่องดื่มธัญพืชที่มีการระบุว่าน้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยกว่าสูตรปกติหวานน้อยหวานพอดีมีแคลเซียมหรือมีแร่ธาตุต่างๆนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นใส่ใจกับผู้บริโภคปรับเพิ่มคุณค่าสารอาหารค่ะข้อ2ลองพลิกไปดูจำนวนหน่วยบริโภคนะคะลองอ่านฉลากโภชนาการทำให้เราได้ทราบข้อมูลสารอาหารต่างๆในผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจข้อสำคัญก็คือด้านบนสุดของกรอบฉลากโภชนาการจะมีการระบุว่าจำนวนหน่วยบริโภคเอาไว้แสดงให้เรานะคะทราบว่าผลิตภัณฑ์กล่องหรือขวดที่เราถืออยู่นั้นควรแบ่งกินกี่ครั้งและข้อมูลสารอาหารต่างๆที่อยู่ด้านล่างลงไปเป็นข้อมูลของสารอาหารต่อการรับประทาน1ครั้งค่ะถ้าใครบริโภคกล่องที่เขียนว่าจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องต่อ4แปลว่าแบ่งรับประทานได้4ครั้งเลยค่ะ3มองหาปริมาณโปรตีนค่ะโดยที่นมถั่วเหลืองหรือนมธัญพืชต่างๆจะมีปริมาณโปรตีนที่ต่ำกว่านมวัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเราจึงควรเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนแต่ละยี่ห้อให้ดีคำแนะนำในการบริโภคก็คือควรมีโปรตีนตั้งแต่6กรัมขึ้นไปต่อ1หน่วยบริโภคหรือ1กล่อง1ขนาดทั่วไปนะคะเทียบจากการบริโภคไข่เบอร์3 1ฟองเพื่อให้ได้โปรตีนอย่างคุ้มค่าค่ะและข้อ4อ่านน้ำตาลให้ขาดเรารู้กันดีนะคะว่าน้ำตาลเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความอ้วนได้กระนั้นเราอย่าถึงกับแบบแบนน้ำตาลไปเลยแต่เราสามารถบริโภคน้ำตาลได้ประมาณวันละ6ช้อนชาค่ะโดยไม่ต้องกังวลว่ารอบเอวจะเพิ่มโดยเราสามารถทราบว่านมถั่วเหลืองแต่ละกล่องหรือแต่ละหน่วยบริโภคมีน้ำตาลกี่ช้อนชาค่ะข้อ5ไขมันล่ะเราต้องแคร์ไหมคะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงยังคงเกรงกลัวกับการกินไขมันแต่ความจริงแล้วไขมันสามารถช่วยในการดูดซึมวิตามินหลากหลายชนิดทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทในการต้านมะเร็งได้และยังทำให้เราอิ่มท้องได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเราก็ควรดูตัวเลขปริมาณไขมันอิ่มตัวบนฉลากโภชนาการซึ่งไม่ควรได้รับมากจนเกินไปแต่โดยธรรมชาติแล้วนมถั่วเหลืองจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวอยู่น้อยมากค่ะจึงไม่ต้องกังวลนะคะข้อสุดท้ายแคลเซียมวิตามินธาตุเหล็กต้องมีหรือเปล่านอกจากน้ำตาลและไขมันแล้วที่เราต้องให้ความสนใจนะคะแร่ธาตุและวิตามินต่างๆที่ได้จากการบริโภคนมถั่วเหลืองก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ได้รับกันน้อยในแต่ละวันหลายท่านอาจจะสังเกตพบนะคะว่า ทำไมบนฉลากถึงระบุปริมาณแร่ธาตุหรือวิตามินเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละความหมายก็คือหากบริโภค1หน่วยบริโภคของเครื่องดื่มนั้นๆแล้วจะได้รับแร่ธาตุหรือวิตามินที่ระบุบนฉลากคิดเป็นร้อยละของความต้องการต่อวันอย่างเช่นนะคะพบว่ามีแคลเซียม 50% แปลว่าเมื่อดื่มนมนี้หมด1หน่วยบริโภคจะได้รับแคลเซียมคิดเป็น 50% ค่ะเมื่อเรานำข้อมูลข้างต้นนะคะมาในการพิจารณาในการเลือกนมถั่วเหลืองแล้วหลายๆท่านคงจะเลือกรับประทานนมถั่วเหลืองต่อวันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำวันนี้นะครับผมก็หยิบเอาเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยที่เขียนโดยผู้เขียนจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เหมาะจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอิสรภาพทางการเงินและเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งเขียนโดยคุณยามาสกิชุนสุเกะและก็แปลโดยคุณชุติมนยงมานิตชัยโดยเขาก็เกริ่นไว้ว่าคุณมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและอนาคตหรือเปล่าแม้ใจไม่ลำบากกับการกินอยู่ในแต่ละวันแต่ว่าการไม่มีเงินเก็บใช้จ่ายเดือนชนเดือนมีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่งงานไม่สนุกทำให้รู้สึกหดหู่ที่ต้องทำงานอย่างนี้ไปจนเกษียณงานที่ทำได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็หนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะทำต่อไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ไม่พอใจกับงานในปัจจุบันแต่ลาออกไม่ได้เพราะไม่มีความมั่นใจที่จะหางานใหม่ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้หนึ่งในสาเหตุใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็เอาแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า FIRE ซึ่งก็มีตัวย่อมาจากคำสี่คำก็คือคำว่า FIRE ซึ่งก็ย่อมาจากตัว F นะครับ Financial ที่แปลว่าการเงิน Independent ที่แปลว่าอิสระ Retire Early ก็หมายถึงการที่จะรีทายหรือว่าเกษียณอายุก่อนกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งการตั้งเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนดในช่วงวัย 30-40 ปีเนี่ยโดยที่จะพยายามหาเงินให้ได้เพียงพอหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและปัจจุบันก็กำลังแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยถูกแปลออกมามากมายเลยนะครับแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเล่มแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ดูจะเป็นสถานการณ์ของหนุ่มสาวมากมายทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของตัวเองอย่างแก่เท่าเกิดความกังวลว่าเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยจะยากจนเงินเดือนไม่พอใช้หรือว่าต้องตกงานจึงทำให้วิธีคิดที่เรียกว่า FIRE เนี่ยนะครับหรือว่า Financial Independent Retire Early หรือการที่มีอิสรภาพการเงินรวมไปถึงการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลกเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสังคมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นเองที่พนักงานบริษัทต้องทำงานไปตลอดชีวิตและความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นเขานะครับแนวคิดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เริ่มที่จะแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ชาววัยรุ่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกจากกรอบแนวคิดหลักที่ว่าเมื่อมีอายุถึงจุดนึงก็ต้องเกษียณแต่เปลี่ยนเป็นการเกษียณเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุแต่กำหนดด้วยตัวเลขทางการเงินต่างหากและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนที่ต้องการ

0: เงินเก็บและก็ภาษีแล้วก็ค่อยวางแผนหารายได้ให้เพียงพอโดยที่ไม่ต้องทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแนวคิดการอิสรภาพทางการเงินเนี่ยแล้วมันก็มีมานานแล้วนะผมหรือคุณผู้ฟังเองผมคิดว่าก็คงจะได้ยินมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานตลอดชีวิตและก็ทำงานหนักด้วยนะครับและสาเหตุที่แนวคิดอิสรภาพทางการเงินถูกพูดถึงมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาวไว้ทำงานเนี่ยไม่รู้สึกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตช้ามากว่า30ปีรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งและก็แนวคิดการมีอิสรภาพทางการเงินก็เลยกระตุ้นให้คนมองเห็นโอกาสในการออกจากการเป็นมนุษย์ทำงานหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเองแก่ลงไปมักเกิดความรู้สึกว่าเมื่อแก่ตัวไปเนี่ยจะต้องยากจนเงินเดือนไม่ขึ้นหรือว่าต้องตกงานซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้สำหรับคนญี่ปุ่นเขาซึ่งผมก็มองว่าสามารถนำมาปรับใช้กับคนไทยได้เหมือนกันนะครับโดยในข้อแรกนะครับเขาก็จะเริ่มสรุปความโดยยึดโยงจากระบบของประเทศของเขาเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็พิจารณาถึงการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ตามแบบฉบับของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมภาษีอากรเงินชดเชยเมื่อออกจากงานระบบการจ้างงานของผู้สูงอายุและข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องช่วงชีวิตหลังวัยเกษียณตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งก็ได้พูดถึงวิธีลงทุนที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการที่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของหนังสือซึ่งผลลัพธ์จากการที่เราวางแผนทางการเงินแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดข้อดีถึง4ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกนะครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของตนเองอยากทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่และก็จะทำงานอย่างไรข้อที่2ก็ได้รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการทำจริงๆเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรข้อที่3ก็ได้รู้ถึงไลฟ์สไตล์ในอุดมคติของตัวเองนะครับว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนทั้งก่อนและก็หลังเกษียณและก็ข้อสุดท้ายก็คือทำให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเรื่องใดชีวิตที่ไม่สามารถผ่อนปลนหรือว่ายอมอ่อนข้อให้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องอะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่จะขี้เกียจหรือว่าจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินที่ก็ได้พูดถึงแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องของหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและก็อนาคตที่เขาเกิดความไม่มั่นใจว่าโอ้โหเมื่อยามแก่เฒ่าไปเนี่ยจะมีเงินพอใช้ในตอนเกษียณไหมหรือว่าได้ทำงานหรือว่ามีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไหมจะลำบากไหมนั่นเองนะครับเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะแทนที่เราจะรอเกษียณตามอายุเนี่ยเรามาเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นว่าเราเกษียณตามเงินที่เรามีในบัญชีดีกว่าซึ่งก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินเพราะว่าถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้คุณผู้ฟังว่าจริงไหมล่ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แพร่หลายมาจากประเทศอเมริกาก่อนนะครับจนมาถึงหลายๆประเทศในทั่วโลกซึ่งผมว่าก็รวมถึงประเทศไทยเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า FIRE เนี่ยนะครับที่ย่อมาจาก Financial Independent Retiree ซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งสิ่งนี้จะได้มาจากการมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองโดยมี3ขั้นตอนหลักๆของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรลุการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเมื่อไหร่ที่เรายังทำงานอยู่เนี่ยจงสร้างรายได้ให้มีมากขึ้นโดยจะมี4แนวทางหลักที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการทำงานโดยเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามบริษัทของคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลาได้ไหมและเราจะได้เงินค่า OT หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับให้หาอาชีพเสริมต่างๆซึ่งคำว่าอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังเช่นการขายของเล็กๆน้อยๆเมื่อยามเราเลิกงานหรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้นะครับรวมไปถึงการเป็นติวเตอร์สอนหนังสือพิเศษหรือว่าการไปสอนออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับข้อที่3ในการหารายได้ให้มากขึ้นต่อปีก็คือการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้เราเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองและก็ข้อที่4หากคิดที่จะแต่งงานนะครับก็ให้มองหาคู่ครองที่ทำงานนอกบ้านเพื่อที่จะช่วยกันสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโอ้ข้อแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะเพิ่มรายได้ต่อปีมาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับก็คือให้รู้จักอดออมเพื่อเพิ่มเงินออมเช่นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงสัก 10% หรือลดทอนค่าใช้จ่ายประจำวันลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ 25% และจะต้องมีการทำบัญชีค่าใช้จ่ายเรือนด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่าเราเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรบ้างซึ่งการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นวันๆเนี่ยเราจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างโอ้โหบางอย่างนะครับคุณฟังผมเคยทำนะครับพอมานั่งดูแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโอ้เราเนี่ยหมดเงินไปกับอะไรที่ไม่ควรจะจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับคุณฟังก็ทำให้เราเกิดความตระหนักคิดและทำให้เราเกิดอีกวันหนึ่งนะครับพอจะควักเงินจ่ายสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจได้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับและถ้าเราไม่จ่ายเงินกับสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่3นะครับก็คือการเพิ่มเงินฝากในบัญชีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการเพิ่มเงินฝากในบัญชีข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้พิจารณาการลงทุนใน3แนวทางต่อไปนี้นะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางที่จะสร้างผลตอบแทนจากธนาคารเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับและแนวทางที่2ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศอันนี้ก็ต้องไปว่าถึงเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับและข้อที่3ก็คือการลงทุนแบบกระจุกตัวนั่นก็หมายถึงการที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมั่นคงแล้วก็แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแนะนำแล้วก็บอกว่ามันจำเป็นมากในการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในเล่มนี้ก็ยังมีอีก3เส้นทางตามโมเดลอายุของเรานะครับในการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็คือ A นะครับก็คือมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก่อนเกษียณเล็กน้อยหรือแนวทางที่2ก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย50ปีและข้อสุดท้ายก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย40ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนคุณผู้เขียนเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เราจะเลิกทำงานหรือเกษียณเนี่ยแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรที่จะทำงานถึงสักอายุ40ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ผมเคยเอามาเล่ากับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำงานเพื่อได้เงินอย่างเดียวซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตอบเป้าหมายในชีวิตหรือตอบความสุขบางอย่างในชีวิตของเราอยู่เหมือนกันกับงานที่เราจะทำนะครับซึ่งก็ใช้ว่าแนวคิดเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการลาออกมาลงทุนแทนการรอรับเงินเดือนเนี่ยจะเหมาะสำหรับทุกคนซึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินเก็บเพียงพอซะก่อนนะครับหรือว่าพูดอีกคำหนึ่งก็คือมีเงินพอที่จะเหลือกินเหลือใช้ซะก่อนแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการที่จะมีโอกาสหรือเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราต้องใช้เงินเนี่ยมันมาแบบไม่คาดฝันและก็ไม่คาดคิดเสมอใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังเช่นอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหาอุทกภัยต่างๆหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างช่วงโควิด19นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่พึ่งพิงการลงทุนหรือว่าดอกเบี้ยในธนาคารเป็นหลักหรือว่าการปล่อยห้องเช่าเนี่ยนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ต้องมาคิดทบทวนเรื่องนี้กันใหม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าควรที่จะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหมดคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียกันเสียกันจังไหนล่ะนะอายหยาบหัวใจ

0: สัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนออกหมายเรียกนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินตามคำสั่งอัยการสูงสุดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ308เสียงไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมสำหรับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายหลัง DSI ขยายผลพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศทั้งนี้หากนายชนพัฒน์สละสิทธิเอกสิทธิคุ้มครองส.ส.และเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายได้ทันทีซึ่งขณะนี้เป็นคดีพิเศษมีผู้ต้องหารวม27รายในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่2รวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขต
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกวันที่2วันนี้มีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครรวม241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา8คนและเขตพญาไท7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษคาดใช้เวลา7วันตรวจหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีหลังประชาชนร้องเรียนน้ำในคลองมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
9: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังส่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและอากาศตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาตรวจสอบหาสารปนเปื้อน3โซนได้แก่โซน A พื้นที่ต้นน้ำมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่700ถึง 2,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรถือว่าค่อนข้างสูงและอาจบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของสารเคมีสอดคล้องกับสภาพน้ำที่มีสีดำและมีกลิ่นเหม็นโซน B ช่วงกลางลำน้ำที่รับน้ำจากคลองเกตและคลองหนองน้ำเขียวพบค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำต่ำและโซน C พื้นที่แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่400ถึง500ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทั้งหมดจะถูกส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารโลหะหนักและระบุชนิดของสารเคมีที่ปนเปื้อนว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะช่วยตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย7วันจะทราบผลที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบน้ำประปาเบื้องต้นยังไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลแต่จะตรวจสอบระบบน้ำทั้งระบบเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยนะหยุดยาวต่อเนื่องนะครับชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3อีกนะก็กระโดดนิดนึงบางคนลาต่อเนื่องเลยนะครับก็แล้วแต่งานและแต่ความสะดวกกันนะครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะเตรียมตัวเรื่องของรถเรื่องคนให้พร้อมไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทครับสุขภาพดีวิธีไทยคืนนี้นะเราจะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับเพราะว่าวันนี้หมอแผนไทยมานะวันนี้คุณหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านมาเป็นวิทยากรนะเดี๋ยวคืนนี้ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอภัยภูเบศรของเรานะครับเรียกว่าวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เปิดสายนะช่วงนี้ยังไม่เปิดสายจะเปิดสายช่วงหลังเบรกก่อนเดี๋ยวให้หมอปอนให้ข้อมูลให้ความรู้ก่อนจบแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอเคอาจารย์ได้ยินเสียงผมนะ
3: ได้ยินคร
2: ับ โอเคเชิญอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
3: ก็สวัสดีคุณบรรลมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาเน้นเรื่องของสาระความรู้เนาะก็ว่ากันด้วยโรคที่เราสามารถดูแลกันได้นะครับผมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับแพทย์แผนไทยนะครับผมหลักๆก็จะพยายามหยิบยกเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมมาคุยกัน
2: ดีครับดีครับ
3: ปีนี้เนี่ยในรอบนี้เราก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของไขมันพอกตับนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะครับคุณบรรล
2: ุดีครับมีผู้ฟังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องของไขมันพอกตับเชิญครับ
3: ครับผมจริงๆเนี่ยบ้านเราก็เป็นหนึ่งในบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันไขมันเหมือนกับต่างประเทศนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยมันก็น่ากลัวแหละจริงแล้วมันก็น่ากลัวอย่างที่คิดจริงๆนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เอามาคุยให้ฟังกันก่อนมหาวิทยาลัยสงขลาเนี่ยครับผมได้มีการทำวิจัยนะครับผมพบว่าไขมันพอกตับเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดมากเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าการเป็นตับแข็งจากสุราอีกนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเรามักจะบอกคนอื่นเสมอว่าอย่าดื่มสุราเยอะนะเดี๋ยวเป็นตับแข็งเสียชีวิตนะครับผมแต่ทางกลับกันเนี่ยไขมันพอกตับกลับให้ผลลัพธ์ที่น่ากลัวกว่านะครับผมเบื้องต้นเนี่ยจากประเด็นสำคัญที่เขาค้นพบในงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือไขมันพอกตับเนี่ยเป็นอันตรายที่ถูกมองข้ามครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าตับแข็งหรือมะเร็งตับเนี่ยมาจากการดื่มสุราเรื้อรังแต่ผลวิจัยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าไขมันพอกตับเนี่ยทำให้มิติหรืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเนี่ยสูงกว่านะครับผมแล้วก็พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่รุนแรงกว่านะครับผมผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ได้เสียชีวิตจากการเป็นโรคตับอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี้ยอาจจะเชื่อมไปถึงการเสียชีวิตในลักษณะอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองนะครับผมกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบนะครับผมหรือการเป็นไขมันพอกตับเนี่ยก็ในกลุ่มที่เป็นมากๆเนี่ยก็คือกิน คือง่ายๆตับเราเนี่ยถูกไขมันเขาปกคลุมอยู่นะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือไม่ง่ายก็คือมีไขมันเนี่ยเข้าไปแทรกตามเนื้อตับนะครับผมทำให้อาจจะเกิดการทำงานของตับที่ผิดปกตินะครับถึงจะไม่เกิดความเจ็บปวดแต่ก็จะเป็นภัยเงียบต่อไปนะครับผม
2: ครับ
3: ทีนี้เรามาทำความรู้จักไขมันพอกตับกันต่อเนาะไขมันพอกตับเนี่ยปกติก็คือตามที่บอกเลยตับเรามีข้างเดียวเนาะบางอันนี้พูดก่อนตับมันจะอยู่ที่บริเวณถ้าหน้าอกเราเนี่ยคือปอดทั้งสองข้างนะครับผมบริเวณของใต้ชายโครงหรือใต้ปอดเราลงมาที่กระบังลมแล้วก็ลงมาที่ด้านขวาเนี่ยมันตับเราจะอยู่บริเวณนั้นนะครับผมตับเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการหลั่งน้ำดีนะครับผมมาช่วยเคลียร์เรื่องของไขมันนะครับผมแล้วตับเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่เป็นด่านหน้าในเรื่องของการกำจัดเรื่องของสารพิษต่างๆนะครับผมยิ่งสารพิษที่ว่านี่ก็ไม่ใช่อะไรไกลครับผมก็คืออาหารการกินที่พวกเรากินเข้าไปกันนี่แหละนะครับผมยิ่งถ้าเป็นของแสลงร่างกายมากๆตับก็ยิ่งทำงานหนักมากๆนะครับผมหลักๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันก็คือตับที่เขาทำงานหนักๆแล้วเขาเริ่มล้าหรือเริ่มสู้ไม่ไหวตัวไขมันแทนที่มันจะถูกกำจัดออกไปเนี่ยมันก็กลับเพิ่มพอกมาที่ตัวตับนะครับผมโดยที่เขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับผมก็คือไขมันพอกตับเนี่ยจะมีชนิดที่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมความรุนแรงของโรคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศนะครับประเภทของการดื่มปริมาณของการดื่มและระยะเวลาที่ดื่มนะครับบางคนบอกเว้ยกินมาตั้งนานและไม่เห็นเป็นไรนะครับผมก็ไม่แน่นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับผมแล้วก็เขาจะเรียกไขมันพอกตับชนิดนี้ว่าเป็นแอลกอฮอลิกนะครับผมแอลกอฮอลิกแฟตตี้ลิเวอร์ก็คือไขมันพอกตับนะครับจากอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับที่มาจากแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยกว้างๆเลยครับผมเบียร์สุราไวน์นะครับผมแบบจากหลักๆก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับสุราขาวอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นไขมันพอกตับที่มักจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบการเผาผลาญของร่างกายนะครับผมเช่นโรคอ้วนนะครับผมโรคอ้วนเนี่ยก็คือเป็นโรคที่หมายความง่ายๆก็คือตัวผู้ป่วยเนี่ยมีน้ำหนักตัวหรือดัชนีมวลกายเนี่ยที่มากกว่าปกตินะครับโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมง่ายๆคือคำว่าโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยคนที่เป็นโรคไขมันไม่ได้แปลว่าเป็นไขมันพอกตับเสมอไปนะครับผมแต่ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นไขมันพอกตับได้นะฮะผู้ที่รับประทานอาหารให้พลังงานสูงเป็นประจำนะครับผมแป้งน้ำตาลไขมันนะครับผมคืออาหารที่เราทานกันเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าพอมันจะไม่ได้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งซะอย่างเดียวนะครับผมถ้าใส่อย่างข้าวเนี่ยโอเคเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นแป้งเนาะแต่ว่าอาหารอื่นๆที่เรากินเข้าไปอย่างเช่นของทอดหรืออาหารรูปแบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานมีโภชนาการที่ต่างกันไปนะครับไม่ได้แยกเป็นตัวใดตัวหนึ่งโดดๆเสมอไปนะครับแล้วก็สาเหตุการเกิดไขมันพอกตับเนี่ยก็จะเกิดจากการได้รับผลข้างเคียงจากยาบางชนิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นยาเคมีบำบัดจากโรคมะเร็งยาปฏิชีวนะบางอย่างยาต้านไวรัสบางอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้แต่จะถูกจัดอยู่ในปัจจัยอื่นนะครับผมโดยสรุปก็คืออาจจะมาจากโรคประจำตัวอาจจะมาจากอาหารที่ทานหรืออาจจะมาจากยาบางชนิดที่ทานนะครับผมจะต่างกับกลุ่มแรกที่พุ่งตรงเป็นแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับไขมันพอกตับเนี่ยครับผมมีคำถามนะว่าการบริโภคผลไม้ไทยเนี่ยมีความสอดคล้องกับไขมันพอกตับไหมนะครับผมเนี่ยแม้ว่าผลไม้ไทยเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมแต่บางชนิดเนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงครับช่วงนี้กำลังมาแรงเลยทุเรียนนะครับผมทุเรียนลำไยขนุนมะม่วงสุกองุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็ถ้าหากทานในปริมาณมากและบ่อยนะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันในเลือดสูงตามมาได้นะครับผมตัวเนี้ยก็จะไปส่งผลต่อน้ำตาลหรืออินซูลินต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นร่างกายก็จะดึงไปเก็บเป็นในรูปของไขมันนะครับผมพอเก็บมากๆเข้าเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้แบบรู้หรอกว่ามันเก็บมากเก็บน้อยเนาะแต่ว่าสุดท้ายร่างกายเราก็จะเอาไปเก็บไว้พอมันมากๆมันก็อาจจะนำไปสู่ไขมันพอกตับได้เหมือนกันนะครับผมการบริโภคเนี่ยจึงควรบริโภคผลไม้เนี่ยใน ความในระดับที่เหมาะสมทานแต่น้อยทานแก้อยากนะครับผมหรือถ้าอย่างเป็นแบบผลไม้ที่น้ำตาลต่ำหน่อยก็อาจจะมีพวกฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลเขียวนะครับผมก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำหรับคนชอบการทานผลไม้นะครับผมถ้าหากไม่ใช่ผลไม้เนาะอาหารยอดนิยมที่ส่งผลให้เป็นไขมันพอกตับเนี่ยก็จะวนอยู่ไม่ไกลครับบ้านเราฮิตมากคุณบรมหมูกรอบครับผม
2: อ๋อใช่ครับใช่ครับ
3: ต่างชาติมาประเทศไทยเจอกะเพราหมูกรอบเข้าไปยังยกนิ้วให้นะครับผมหมูกรอบบ้านเรานี่ประชันความกรอบความอร่อยกันจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าอาหารที่มาจากรูปแบบการทอดนะครับผมเขามีน้ำมันนะครับผมหรือตัวเขาเองก็มีมันอยู่แล้วนะครับไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดนะครับเบเกอรี่นะครับขนมปังเค้กนะครับผมชานมไข่มุกนะครับผมน้ำอัดลมหรืออาหารแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหรือลูกชิ้นนะครับผมจะสังเกตว่าก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับผมรูปแบบอาหารพวกนี้ถ้าได้รับการทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับได้นะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่ไปเสี่ยงเป็นภาวะไขมันพอกตับเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเมื่อกี้เลยครับผมก็คือเขาจะใช้คำว่าคนอ้วนนะครับผมคนอ้วนจริงๆมันก็อาจจะฟังแล้วไม่สบายใจแต่จริงๆมันคือเป็นอาการเจ็บป่วยอย่างนึงนะครับคุณบรรลมก็คือมีน้ำหนักตัวเกินนะครับผมถ้าอ้วนเนี่ยเขาก็จะบอกอ่ะรอบเอวเกิน40นิ้วผู้หญิงอาจจะเกิน35นิ้วแต่อื่นๆมันก็จะพ่วงมาด้วยดัชนีมวลกายที่สูงนะครับผมผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับผมหรือมีน้ำตาลในเลือดเนี่ยมากกว่า100มิลลิลิตรเอ้ยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับผมหลักๆมันก็คือเหมือนกับการเจาะปลายนิ้วนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นความเรื้อรังนะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเบาหวานนะฮะมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับผมมีไขมันดีต่ำมีไขมันเลวสูงนะครับผมไขมันเนี่ยเวลาเราตรวจกันมันจะมีประมาณ4ตัวนะครับผมไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลไขมันดีไขมันเลวนะครับผมก็แนะนำว่าคนผู้ฟังเนี่ยถ้าหากอยู่ในตีกลมๆไปเลยอายุ30ปีขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะต้องเริ่มหมั่นตรวจสุขภาพแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับผมให้รู้ว่ามันดีขึ้นแย่ลงคงที่อะไรยังไงหรือไม่มีความผิดปกติอะไรก็ได้นะฮะหรือแม้อายุจะน้อยกว่า30แต่มีความเสี่ยงทานอาหารประเภทนี้เยอะมีน้ำหนักตัวเกินอะไรเงี้ยก็ควรตรวจนะครับผมผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะครับเพื่อคือเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องนะครับผมถ้าไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะห่างหน่อยถ้ามีความเสี่ยงก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่แนะนำนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยไม่สามารถติดต่อในทางครัวเรือนได้นะครับผมมันจะไม่เหมือนไข้หวัดหรือไวรัสอะไรอย่างนั้นแต่หลักๆเราจะพบว่าครัวเรือนเดียวกันเนี่ยถ้าหากมีพฤติกรรมการกินหรือการใช้ชีวิตคล้ายกันนะครับผมเช่นคุณตั้งแต่รุ่นคุณปู่ย่าตายายเนี่ยชอบทานอาหารรสหวานรสมันรสเค็มเป็นประจำแน่นอนว่ามันก็จะส่งความชอบเนี้ยคือลักษณะการทานเหมือนกันบางทีเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยที่จะหาอาหารให้พ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราก็ทานแบบนั้นแล้วเขาก็มาทานแบบนั้นกับเราต่อนะครับผมมันก็จะเหมือนกับเป็นการส่งต่อพฤติกรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมก็จะทำให้บางอย่างเนี่ยเราก็เป็นข้อเสียได้นะครับผมก็เรื่องกินนะครับผมหรือไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆเรื่องออกกำลังกายก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับผมอันนี้ก็แล้วตามสะดวกแต่ก็คิดว่าควรนะครับผม
2: ครับ
3: หรืออย่างกรรมพันธุ์ที่เรามองว่ามันมีโอกาสเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คือเบาหวานนะครับผมเบาหวานเนี่ยจริงๆก็มีออกมาพูดแหละว่ามันส่งต่อได้นะครับผมก็คือถ้ารุ่นพ่อแม่มีความเป็นเบาหวานคนรุ่นลูกเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ด้วยนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปผูกกับเรื่องของพฤติกรรมแต่จะไม่ใช่โรคติดต่อโดยตรงนะครับผมโรคแทรกซ้อนเนี่ยของไขมันพอกตับในประเทศไทยเนี่ย ก็มีการพูดถึงเยอะนะครับผมแน่นอนว่าการตรวจเจอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องต้นเนี่ยถ้าตรวจเจอเนี่ยหลักๆเขาก็จะมาจากการตรวจเลือดครับผมตรวจเลือดที่มันเป็นการงดน้ำงดอาหารไปเจาะเลือดกับคุณหมอนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาจะเริ่ม กินพื้นที่มากขึ้นครับผมพูดง่ายๆคือถ้าให้นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหินที่ตักไข่น้ำเริ่มขึ้นนะครับผมอย่างนั้นเลยนะฮะไขมันพอกตับก็คือตัวไขมันที่เขาเริ่มขึ้นตามตับที่เริ่มสูญเสียหน้าที่ไปนะครับผมพอเขามีมากๆเนี่ยตับจะเริ่มอักเสบครับผมพอตับอักเสบเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยเขาเรียกว่าไงขอโทษไขมันสูงมากๆเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับค่อยๆอักเสบขึ้นครับผมกลไกร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นแบบเรื้อรังเนี่ยร่างกายเราจะสร้างผังผืดมาปกป้องตัวเองนะครับผมแน่นอนว่าในบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่กับบางอย่างก็อาจจะไม่ดีนะครับผมอย่างในกรณีนี้ถ้าตับอักเสบมากๆนะครับเขาจะเริ่มสร้างผังผืดพอผังผืดมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยตับมันจะเริ่มเข้ารูปแข็งนะครับผมก็คือกลายเป็นเริ่มเป็นตับแข็งนะครับผมทำให้ตับเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะฮะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างไปเป็นตับแข็งนะครับผมเป็นภาวะที่ตับเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดแผลเป็นอย่างถาวรทำไมถึงใช้คำว่าอย่างถาวรนะครับผมคือการเป็นตับแข็งเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าตับคุณยังเริ่มอักเสบแต่ยังไม่หนักมากคุณรู้ตัวทันคุณดูแลตัวเองคุณเฝ้าระวังมันจะถอยกลับไปลดความรุนแรงลงได้นะครับผมการที่คนคนหนึ่งกลายเป็นตับแข็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะครับผมทุกอย่างมันมีระยะเวลามีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวนะครับผมฉะนั้นตรงนี้อย่างหลักๆเนี่ยก็คือการนำเสนอตรงนี้ก็จะพูดถึงว่าพอมันเป็นตับแข็งแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตั๋วทางเดียวละตั๋วเที่ยวเดียวนะครับผมเป็นแล้วเป็นเลยนะครับพอเป็นเนี่ยตับเขาเนี่ยก็จะเสียหายนะครับผมสูญเสียหน้าที่นะครับผมการทำงานของตับลดลงการผลิตโปรตีนลดลงสารอาหารสำคัญลดลงความสามารถในการทำลายสารพิษลดลงนะครับผมและหนักที่สุดก็คือเขาจะไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านด้วยและอาจจะเกิดเป็นเนื้อร้ายที่เรียกว่ามะเร็งตับได้นะครับผมแม้จะไม่ดื่มเหล้าก็สามารถเป็นถึงจุดนี้ได้นะครับผมจากนี่แหละเบาหวานความดันไขมันนะครับผมมันจะพ่วงกันมานะครับผมนี่คือความน่ากลัวของโรคนะครับผมจะว่ามันเป็นภูมิตกได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายมันไปผูกกับพฤติกรรมสุขภาพนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยเวลาถ้าสมมติคุณผู้ฟังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมในการรักษาคือจริงๆต้องบอกว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องเริ่มที่การตรวจสุขภาพนี่แหละนะครับผมมันจะมีแนวทางประมาณนี้ครับก็คือหากรู้สึกว่าเอ้ยน้ำหนักตัวมากนะครับผมน้ำหนักตัวมากดูยังไงนะครับผมยังกลับไปที่เรื่องประเด็นของดัชนีมวลกายนะครับผมก็คือส่วนสูงเป็นเมตรหารด้วยน้ำหนักขอโทษส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับผมแล้วก็หารด้วยน้ำหนักนะครับผมมันจะได้เป็นค่าดัชนีมวลกายออกมานะครับเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นอ้วนไหมหรือเป็นผอมไหมนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถคำนวณกันได้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเดี๋ยวนี้ในออนไลน์เนี่ยเขามีวิธีคำนวณและค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะ
2: ครับ
3: โอเคครับ
2: โอเคต่อเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับอย่างที่บอกคุณอยากรู้ว่าคุณยังไงคุณไปลองเริ่มที่ตั้งสังเกตตัวเองก่อนนะครับผมเนี่ยต่อมาเนี่ยก็คือการป้องกันยังคงเหมือนเดิมนะครับมันตรวจสุขภาพออกกำลังกายนะครับผมการออกกำลังกายเนี่ยมีมาเหมือนกันนะครับผมกรมการแพทย์นะครับผมแนะนำเดินเร็วเป็นประจำ30 นาทีช่วยลดความเสี่ยงไขมันพอกตับได้นะครับผม
2: โอ้ครับ
3: ก็คือมีออกมาบอกเลยเดินเร็วประจำช่วยลดไขมันพอกตับได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ30 นาทีนะครับผมก็คือประโยชน์ของเขาเนี่ยช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะครับผมเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบในร่างกายพอลดการอักเสบก็ช่วยลดการสะสมของไขมันพอกตับนะครับรูปแบบที่แนะนำนะครับจริงๆเดินเร็วก็ได้แอโรบิกเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานนะครับผมอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับผมหรือการออกกำลังกายอย่างเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเขาแนะนำที่สัปดาห์ละ150 นาทีนะครับผมก็คือทำนิดๆทำหน่อยๆนะครับผมระดับปานกลางคำว่า1

0: อคนไทยคนหนึ่งเขากินน้ำมันลมแทนน้ำเปล่าไปแล้ว
1: โอ้โ
0: เขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าก็เป็นน้ำเหมือนกันคิดว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับผมแต่สิ่งที่เขาบอกสูบบอกต่อๆกันเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันลุมตลอดเวลาเหมือนร้อนออกคอร้อนออกปากตลอด
1: ครับ
0: คืออันนี้ถ้าเราเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมน้ำอัดลมเนี่ยถ้าตัดเขาเรียกอะไรนะตัดความซ่าตัดโซดาออกไปเขาคือน้ำเชื่อมเลยเขาคือน้ำหวาน
1: ครับ
0: การกินแทนที่กันเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าเขากินปริมาณแค่ไหนนะครับ oh. แต่ว่าอัตราการดื่มน้ำเฉลี่ยของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5
1: ลิตรครึ่ง 2 ลิตร
0: โดยประมาณ
1: ครับผม
0: แต่นั้นเนี่ยถ้าเขากินในลักษณะนั้นเนี่ยมีโอกาสมากเลยครับที่เหมือนเรากินน้ำเชื่อม
1: oh.
0: ในเนี่ยของหวานเนี่ยกินแต่พอดีมันก็ดีกับร่างกายครับ
1: oh.
0: แต่ถ้ากินเยอะเนี่ยมันจะเริ่มเป็นความร้อนนะครับผมร่างกายเราเหมือนเอาน้ำเชื่อมไปใช้ครับผมมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมามากกว่
1: า
0: ม้วนนะครับผม
1: ครับ
0: อันนี้เขากินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะครับผมกินแยกกับน้ำบัลลมแต่ก็คือกินด้วยกันนะครับผมก็หนักเข้าไปอีกนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาก็จะมีพวกคาเฟอีนเนาะมันก็จะทำให้หัวใจสูบฉีดทำงานหนักเข้าไปอีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็แนะนำแล้วว่าอาจจะต้องดื่มน้ำบ้างนะอะไรเงี้ยนะครับผมบางคนจะรู้สึกว่าพอเราเขาเรียกอะไรชีวิตติดหวานนะคุณบรรลง
1: ใช่ใช่บางคนเป็นแบบนั้นจริงๆคือกินอาหารมื้อไหนต้องสั่งน้ำหวานมากินตลอดคือติดนะกินแทนน้ำจริงๆครับ
0: คือจริงๆอ่ะมันก็ทำให้เรากระปี้กระเป๋าครับแต่ในทางกับคุณก็อาจจะต้องดื่มน้ำด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยอย่างที่บอกทุกครั้งเลยน้ำเป็นตัวที่ทำให้ระบบหล่อเย็นของร่างกายเราเนี่ยดีนะครับเขาช่วยไปล้างของเสียช่วยขับของเสียออกช่วยลดความร้อนในร่างกายนะครับ
1: ร่
0: างกายเราความอุ่นไม่ใช่ความร้อนนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลองเผื่อมีคนรู้จักหรือเป็นเองเนี่ยก็ค่อยๆปรับไปนะครับผมอีกอันนึงที่บอกเลยคนที่เป็นเบาหวานหรือไขมันอยู่แล้วนะครับผมก็คืออ่ะควรทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องนะครับผมบางคนบอกโอ๊ยไปโรงพยาบาลมันเหนื่อยเอายาหมอเนี่ยไปซื้อยาร้านขายยาเลยนะครับผมถ้าระยะสั้นน่ะผมมองว่ามันอาจจะไม่น่ากลัวมากแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยบางเกินเราเกิดคุมไม่ได้ขึ้นมาแต่เราไปซื้อยาขนาดเดิมกินตลอดอันนี้เริ่มไม่ดีแหละนะครับผมยังได้อย่างนึงเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังที่ต้องพบคุณหมอเนี่ยทุกเดือนหรือว่าตามหมอนัดอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดมันมีฉุกเฉินอะไรไม่ได้ไปพบไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่ควรจะทิ้งไปเลยนะครับผม
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารที่ไม่จำเป็นนะครับผมคำนี้ผมรู้สึกว่ามันพูดยากแต่จริงก็คือมันจะมีแบบนี้คุณบรรลงโอ้ยแม่เป็นเบาหวานพี่สาวก็เป็นเบาหวานแล้วเราเป็นไหมเนี่ยขอยาแม่กินดีกว่าเรียบร้อย
1: เรียบร้อยยังไงครับคือยังไม่ทันตรวจเลยกินแล้วครับผม
0: ยังไม่ทันตรวจกินแล้วสรุปอะไรแม่คุมเบาหวานไม่ได้ลูกเป็นน้ำตาลตก
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับคุณบรรลงก็คือยาเนี่ยเขาถูกจัดมาพอดีให้กับ
1: ตัวใครตัวมันของใครของมัน
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยเบาหวานความดันไขมันมันต้องถูกประเมินก่อนครับถ
1: ึ
0: งจะคุณเป็นประเภทเอ้ยไปปรับพฤติกรรมคุมก่อนนะหรือต้องเริ่มทานยาแล้วอะไรเงี้ยครับผมการตัดสินใจเอายาของคนอื่นมาทานหรือหาซื้อยาทานเองเป็นอันตรายมากนะครับผมอาจจะไปในทางที่ร้ายด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างต่อมาเนี่ยก็คือการลดหรือเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมอันนี้ตรงตัวเลยอย่างที่เราบอกว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยถึงไขมันพ่อตับจะน่ากลัวแต่การดื่มสุราแม้จะไม่ได้กินของทอดของมันก็น่ากลัวแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเมื่อใดที่มีสุรามันต้องมีกับแก๊ส
1: ใช่มันเป็นของคู่กัน
0: มันเป็นของคู่กันมันก็มักจะมาด้วยกัน
1: ใช่กินสุราอย่างเดียวนี้ก็โอ้โหไม่ไหวก็กินเป๊กสองเป๊กแล้วไปเลยโอเคใช่แต่ถ้านั่งกินสุรากันชนแก้วกันคุยกันเนี่ยมันต้องมีกับ
0: คือจริงๆผมมองว่าเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมักจะมาตามโอกาสเนาะการสังสรรค์การเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยฉะนั้นมันจะมีมากกว่าการดื่มอยู่แหละนะครับผมหรือดื่มเพียวก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ระวังนะครับดูช่วงให้เหมาะนะครับผมอย่างช่วงนี้อากาศแบบนี้กินแต่หัววันก็ร่างกายก็ร้อนไม่ไหวนะครับผมมันมีนะครับผมก็ต้อง

0: วังให้ดี
1: ครับ
0: นี้เรามาเข้าในมุมแผนไทยกันบ้างนะครับผมแผนไทยเนี่ยจริงๆเรามองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยนะครับผมไขมันเนี่ยเราก็มองว่าเป็นมันชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเรานะครับผมอาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริโภคอาหารที่มันมีความมันเข้าไปเยอะนะครับผมหรือบริโภคไม่เยอะหรอกแต่ไม่ค่อยขยับนะครับผมการขยับตัวน้อยเนี่ยก็คือไม่มีการเอามันไปใช้เป็นพลังงานนะครับผมก็จะสะสมในร่างกายได้นะครับผม
1: ครับ
0: ไขมันทอดตับในแผ่นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดโดยตรงแต่มันก็จะมีในเรื่องของโรคกระใสที่มันไปเกี่ยวกับตับนะฮะอันนั้นคือเป็นหนักไปแล้วหลักๆเนี่ยเราก็จะมองว่าการบริโภคอาหารเนี่ยถ้าให้ดีก็คือต้องบริโภคให้หลากหลายไม่บริโภคซ้ำซากจนเกินไม่เริ่มโรคเขาเรียกอะไรจำเจนะครับผมจำเจมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเป็นหนักๆ หน่อยก็อย่างเช่นการกินบุฟเฟ่ที่ถี่เกินไปอันนี้หนักแน่นอนนะครับผมตัวอย่างนะฮะพอแผนไทยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมถ้าอย่างพระเอกเลยนะคุณบรรลมก็จะเป็นขมิ้นชันมะขามป้อมครับผม
1: ครับ
0: ขมิ้นชันเนี่ยขึ้นชื่อในบ้านเราอยู่แล้วขมิ้นชันเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมมีความฝาดนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของเท้ารู้จักกันเองเลยอ๋อท้องอืดเหรอหลังกินอาหารใหม่ๆรู้สึกแน่นจุกเสียดเหรอทานขมิ้นชันสิขมิ้นชันช่วยขับลมครับลดอาการแน่นลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับผมแถมในคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีความฝาดของเขาเนี่ยช่วยสมานแผลด้วยนะครับผมช่วยลดการอักเสบนะฮะขมิ้นชันเนี่ยก็มีงานวิจัยเสริมมาอีกนะครับผมเมื่อให้ผู้ป่วยไข้ที่เป็นไขมันพอกกลับเนี่ยทานนะครับผมที่เกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยกินสารสกัดจากขมิ้นชันหรือเคอร์คูมินเนี่ยนะครับผมติดต่อกันนะครับผมก็พบว่าไขมันที่สะสมในตับเนี่ยลดลงนะครับผมเขาก็มีการตรวจด้วยการอัลตราซาวด์นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุมสุขภาพดีๆเนี่ยก็มีผลช่วยเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะครับผมเขาก็จะไปเด่นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะแนะนำเป็นสารสำคัญเนี่ยก็คือให้ทานเฉลี่ยประมาณ1-2แคปซูลนะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมก็คือมะขามป้อมนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยจะอยู่เพียวหรือว่าจะอยู่เป็นตีพลาก็ได้นะครับตีพลาเนี่ยก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมนะครับผมการทานตีพลาเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับผมอย่างแผ่นไทยเนี่ยเราก็พอมันมีความเปรี้ยวมีความฝาดเนี่ยเขาก็จะไปช่วยกัดเสมหะต่างๆนะครับถ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องของเสมหะที่คอเนี่ยได้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าทานเป็นแคปซูลหรือเครื่องดื่มเนี่ยก็มีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหารนะครับช่วยเรื่องลำไส้นะครับผมไม่ใช่ยาถ่ายแต่ช่วยให้ระบายง่ายขึ้นเพราะว่ามวลอุจจาระจะนิ่มขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างของขออนุญาตโรงพยาบาลเจ้าพระยาภิเบศก็จะมีอย่างอภัยลิฟเวลนะครับผมก็เป็นการใช้ตำรับยาโบราณของไทยนะครับเอาขมิ้นชันเอามะขามป้อมเนี่ยมาใช้ร่วมกันเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายบำรุงตับนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยขมิ้นช่วยเสริมฤทธิ์มะขามป้อมในการบำรุงตับนะครับต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการกับไขมันด้วยนะครับผมปกป้องตับนะครับผมไม่ให้ถูกทำลายลดการอักเสบนะครับผมอย่างอันเนี้ยก็สามารถหาทานได้ง่ายนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเราก็มักจะพบในรูปแบบอาหารได้หลากหลายนะครับคุณบรรลมอย่างเช่นผงเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนกับแกงกะหรี่เป็นผงขมิ้นอะไรเงี้ยนะครับผมหรือมะขามป้อมเนี่ยเราก็อาจจะเจอในลักษณะของเครื่องดื่มนะครับผม
1: ม
0: ะขามป้อมนะครับผมจริงๆบางท่านเนี่ยก็มีทานเป็นแบบยำมะขามป้อมก็มีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มะขามป้อมเนี่ยของอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็ใช้ในลักษณะของการเอามาช่วยเรื่องของเสมหะนะครับผมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมยาอมมะขามป้อมเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของทำให้คอชุ่มนะครับผมช่วยกัดกร่อนเสมหะนะครับผมหรือถ้าอยากมาอยู่ในตีพลาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาก็จะช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเรามาคุยกันแบบในลักษณะของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับเบื้องต้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับผมให้ลองสังเกตคร่าวๆก่อนว่าพฤติกรรมการกินของเราหรือครอบครัวเราเนี่ยมันมีความเป็นอาหารรสจัดเข้ามาไหมอาหารรสจัดก็คือหวานเค็มเปรี้ยวเผ เผ็ดอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรดัชนีมวลกายนะครับผมก็ลองคำนวณดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยลองดูละมันมีความเสี่ยงนะอาจจะลองเริ่มต้นที่การพบกับคุณหมอแผนปัจจุบันนะครับเพื่อให้เขาประเมินก่อนนะ บางครั้งพอเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาประเมินเลยเอ้ยคุณมีความเสี่ยงนะอันนี้อย่าเพิ่งแตกตื่นคุณมีความเสี่ยงนะแต่คุณอาจจะต้องลองไปปรับพฤติกรรมควบคุมอาหารเบื้องต้นก่อนกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นแรกเริ่มยังหมอยังไม่อยากจ่ายยาอะไรเงี้ยให้คุณลองไปปรับมาก่อนแล้วลองมาดูกันอีกทีนึงนะครับผม จริงๆถามว่าทำไมคุณหมอถึงแบบเอ้ยคุณหมอเขาไม่อยากจ่ายยาให้เราหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับผมคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณสามารถควบคุมปรับพฤติกรรมได้แล้วคุมได้จริงเท่ากับคุณไม่ต้องกินยายาวๆนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับการกินยากลุ่มโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแนวโน้มที่จะต้องกินตลอดชีวิตเนี่ยเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้ามันสูงมากมันต้องกินมาช่วยคุมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วเฮ้ยให้คุมก่อนคุณอาจจะรู้สึกกังวลว่าแล้วฉันจะคุมได้ยังไงตลอดมาฉันก็ยังเป็นไอ้นี่เลยตรงนี้คุณก็สามารถมาในช่วงที่คุณยังอยู่ในช่วงคุมเนี่ยคุณอาจจะมาปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับผมแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ยาสมุนไพรแล้วก็แนะนำการปรับพฤติกรรมเนี่ยเบื้องต้นไปให้ด้วยนะครับผมการใช้ยาสมุนไพรในระยะที่ยังเป็นไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยคุณผู้ฟังได้ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างเป็นเบาหวานแรกเริ่มเนี่ยอ่ะยังไม่ได้ทานยาก็จะมาลองใช้เป็นมาราคีนกนะครับผมหรือยาตัวอื่นที่เรามีนะการเป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็จะมาดูเป็นแบบยาตีผลายาเพกาอะไรเงี้ยนะครับผมหรือความดันโลหิตเนี่ยเราก็จะมีพวกกลุ่มยาเย็นที่ช่วยแบบในเรื่องของช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงหลอดเลือดอย่างเช่นบัวบกนะครับผมมันก็จะมียาสมุนไพรเนี่ยที่เป็นตัวเข้าไปส่งเสริมสุขภาพคุณผู้ฟังได้นะครับผมร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะครับผมค่อยๆปรับอย่างมีวินัยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับ
1: uh-huh.
0: ซึ่งเข้าตรงนี้เลยก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแบบมีเวลาหน่อยนะครับผมก็แนะนำให้โทรเข้ามาที่งานการแพทย์แผนไทยได้นะครับผมเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำโทรเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วงสายๆช่วง9โมงหรือไม่ก็ช่วงพ้นเที่ยงพ้นบ่ายไปสักนิดนึงแหละนะครับผมก็ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์085นะครับ391-2255นะครับผม
1: อ่าครับ
0: งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเราเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมเบอร์ที่ให้ไปเมื่อครู่สามารถโทรเพื่อนัดทำนวดรักษานวดบรรเทานะครับผมทำหัตถการหรือมาปรึกษาใช้ยาได้หรือจะโทรมาคุยกันก่อนเพื่อทราบรายละเอียดนะครับผมกันก่อนได้นะฮะ
1: ครับ
0: หรือถ้าคุณผู้ฟังไม่สะดวกนะครับผมก็จะมีบริการเป็นคลินิกออนไลน์นะครับผมปรึกษาปัญหาทางช่องทางออนไลน์ผ่าน LINE application นะครับผมก็มาเพื่อนๆกันได้ที่ตัว SI นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับThaimed นะครับผม ABS Thaimed นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็บริการให้คำปรึกษานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะของการปรึกษานะครับผมคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุยกับคุณหมอและคุณหมอเห็นควรว่าเอ้ยต้องลองทานยาเบื้องต้นอยู่ก่อนก็จะมีบริการจัดส่งนะครับผมโดยที่ค่ายาแล้วก็ค่าจัดส่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้นะครับผมก็คือเป็นรูปแบบการส่งยาไปรษณีย์นะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เลยครับคุณโอเค
1: งั้นพักเลยนะอาจารย์นะเวลาเราเหลือไม่เยอะนะครับรีบพักรีบฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ022900473นะครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: ดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภู

ู้สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้

0: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
1: โลกค่ะพี่คุณบรรลม
0: อ๋อโอเคครับพี่น้อยนะ
1: สวัสดีค่ะคุณบรรลมสวัสดีอาจารย์หมอด้วยค่ะดีอยากถามคุณหมอค่ะว่าอยากทราบว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างไหมคะที่จะรักษาอาการที่เป็นตะคริวในท้องชอบเป็นตะคริวที่ท้องที่น่องที่หลังที่มันชอบเป็นบ่อยมากเลยค่ะแล้วโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามากินแต่มันถ้ากินติดกันทุกวันมันก็จะเบาถ้าเราเผลอลืมไม่กินตั้งของทั้งวันมันก็เป็นอีกอ่ะมันรู้สึกมันเป็นบ่อยมากค่ะหรอ
2: ครับผมเบื้องต้นนะครับผมถ้าเป็นตะคริวจริงๆนะครับผมคำว่านิยามคำว่าตะคริวเนี่ยคือหมายถึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแบบกระทันหันมีการหดเกร็งแบบรวดเร็วแล้วทำให้เกิดมัดกล้ามเนื้อเนี่ยไปห่อเกร็งกันทำให้เกิดอาการปวดทรมานนะครับผมตรงนี้การทานยาเนี่ยมีส่วนช่วยได้นะครับผมแต่ถ้าจะแนะนำเนี่ยส่วนหนึ่งที่พอมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยผมอยากแนะนำให้ลองนวดลองโกยท้องลองอบสมุนไพรดูนะครับผมเพราะว่าในลักษณะของการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยจะมีส่วนช่วยในมิติของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมทีนี้ถามว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลองเจอที่เป็นจริงๆได้หลายแบบมาเป็นแพทย์แผนไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในอนามัยก็ได้หรือจะเป็นนักกายภาพก็ได้เหมือนกันนะครับยาเนี่ยคือเรายังทานตามที่คุณหมอเขาแนะนำได้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาเสริมตรงเนี้ยด้วยเรื่องของการนวดการยืดนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสช่วยให้โอกาสเกิดซ้ำหรือเกิดแล้วรุนแรงเนี่ยลดลงได้ครับผมถ้าเป็นอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีทั้งการนวดคลายการช่วยยืดการเอาสมุนไพรหรือการอบสมุนไพรเนี่ยเข้ามาดูแลถ้าเป็นอย่างของนักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูแลในลักษณะของการช่วยยืดเหยียดได้มีท่าไปให้เราฝึกทำเองที่บ้านป้องกันเกิดแล้วรุนแรงขึ้นมาครับผม
1: คือคุณหมอเขาก็บอกให้ทำอย่างนี้พอป้ามาทำปุ๊บพอเรายืดเหยียดปุ๊บมันเป็นทันทีเลยอ่ะคุณหมอ
2: แสดงว่ามันยังเกร็งมากอยู่ครับผมแนะนำให้เลือกที่แพทย์แผนไทยก่อนดีกว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกเจ็บเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างตึงเราอาจจะเคยเป็นคนที่ทำอะไรหนักๆมาก่อนหรือแบบอยู่ในอิริยาบถที่มันเกร็งมากๆอะไรเงี้ยมาก่อนนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยผมว่าถ้าบริหารเองอาจจะทรมานเราเริ่มที่ไปลองดูแพทย์แผนไทยก่อนก็ดีครับผมอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับ
1: พิษณุโลกค่ะก็ไปนวดที่อนามัยท่าโพอะค่ะเดือนละครั้งบางทีก็สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นหมอส่วนมากจะเป็นในท้องอะเป็นที่หน้าอกอะแน่นแย่ทุกครั้งที่น่องที่อะไรจะผิดได้แล้ว
2: จ้ะก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มจริงๆนวดถี่เนี่ยก็ถ้าในกรณีแบบเนี้ยอาจจะต้องนวดเพิ่มความถี่มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องลองดูในลักษณะของการประคบอุ่นการอบสมุนไพรหรือการโกยทองมากขึ้นนะครับผมต้องมาหาสาเหตุกันอีกทีว่าทำไมมันถึงปวดมันถึงช่วงนี้ยังทำอะไรหนักๆอยู่ไหม
1: อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวมากก็ไม่ทำอะไรแค่กวาดบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายตาด้วยแล้วก็อายุก็เยอะแล้ว2แล้วจ้ะแต่ว่าไปนวดที่อนามัยมามันก็จะเบาไปสักอาทิตย์นึงประมาณนั้นเดี๋ยวมันก็เริ่มเป็นอีกแล้วทีนี้ก็เลยพอดีคุณหมอพูดกันเลยอยากจะถามคุณหมอว่าเผื่อมีสมุนไพรอะไรไหมแต่ที่บ้านนี้ฉันก็กินของอะไรพูดเวทหลายอย่างมีเขาวิ่งไปการแน่นท้องก็จะกินอุจจ
2: าระถ้าอย่างเรื่องยาสมุนไพรครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็จะมองเป็นเถาวัลย์เปรี้ยงหรือไม่ก็เป็นแบบยาสหัสธาราแล้วก็การใช้พวกยานวดภายนอกอะไรเงี้ยครับมาช่วยแต่ผมยังเล็งเห็นเรื่องนวดอยู่นะขนาดตัวคุณยังบอกเลยว่าอ่ะมันดีอาทิตย์นึงเลยนะครับผมแสดงว่ามันช่วยเราได้อยู่เนี่ยประมาณรอบหนึ่งสัปดาห์นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะแนะนำอยู่ที่นวดลองนวด ดูสักสัปดาห์ละครั้งเลยนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เกร็งตึงเยอะแล้วเราก็ทานยาตรงเนี้ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับผมถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้สะดวกไปบ่อยๆก็อาจจะต้องใช้แบบกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นที่หน้าอกที่หน้าท้องอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาคลายตัวไม่เกร็งมากนะครับผม
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีดูแลด้วยตัวเองได้เหมือนกัน
1: ตอนนี้ก็ทุกวันนี้เวลานอนนะคะจะเอาน้ำมันกระดูกไก่ดำสั่งมาจากโรงพยาบาล นี่แหละทาทุกวันทาให้ร้อนแล้วก็ทาหลังทาน่องแล้วก็นอนทุกวันแต่ดึกๆมันก็ยังเป็นนะบางทีลูกจะไปเข้าห้องน้ำก็เป็นก็แล้วคุณหมอที่หมอเขาทำไอ้เขาเรียกอะไรกายภาพอ่ะเขาบอกว่าป้าต้องอาจจะมีอะไรเกลือแร่อะไรก็ไม่รู้ต่ำๆหรือเปล่าเขาพูดออกมาคำ
2: เขาสงสัยเรื่องแร่นะฮะเขาสงสัยว่าแร่ธาตุเราผิดปกติเพราะเราเกร็งเยอะจริงๆเนี่ยก็อันนี้ต้องลองปรึกษาคุณหมอดูเบื้องต้นว่ามันใช่ไหมนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ทากระดูกไก่ดำเนี่ยดีและอาจจะเอาผ้าชุบน้ำอุ่นหรือกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นซ้ำนะครับผมยาเนี่ยก็จะได้ซึมดีมันจะได้ชุ่มกล้ามเนื้อหน่อยนะครับผมแต่เรื่องนวดผมแนะนำสัปดาห์ละครั้งจริงนะน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
1: จ้ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณคุณบรรลมด้วยค่ะ
0: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปท่านแรกผ่านไปครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีครับอ่ะอีกสักสายหนึ่งแล้วกันเชิญครับเชิญเลยครับอาจารย์หมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: จะสอบถามนะครับมีสมุนไพรที่กำจัดเชื้อราในผ้าได้ไหมครับ
2: อ๋อขออนุญาตไปตรงๆเลยแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเชื้อราในร่มผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของโรคเฉพาะเลยครับตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นยาที่เกี่ยวกับผื่นผิวหนังเนี่ยเราจะเป็นทางไวรัสอย่างเช่นเลอร์มูสวัสดที่มันพอบรรเทาอาการได้บ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นเชื้อราโดยตรงเนี่ยผมแนะนำต้องปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันก่อนเลยครับผมเพราะว่าเชื้อรามันจะมีปัจจัยรบกวนค่อนข้างเยอะภูมิต้านทานเราความแข็งแรงของเชื้อหรือแม้กระทั่งปัจจัยกระตุ้นอื่นๆด้วยซึ่งตรงเนี้ยถ้าของทางแผนไทยยังไม่มียาที่โดยตรงเกี่ยวกับเชื้อราแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้แก้ขัดด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่เชื้อมันจะโตต่อไปได้นะครับผมก็คือรักษาโดยตรงกับแผนปัจจุบันก่อนดีกว่าอันนี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเชื้อราโดยตรงเลยหรอครับ
3: คือไม่แน่ใจครับมันคล้ายๆน้ำกัดเท้าแล้วมันเราจะวินิจฉัยยากว่ามันแพ้น้ำหรือว่าเป็นน้ำกัดเท้าครับอาจารย
2: ์ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับผมอาจจะต้องลองสังเกตว่ามันมีที่มาที่ไปชัดเจนอย่างเช่นเราแพ้เคมีบางอย่างหรือเปล่านะครับผมหรือมันไปเจอสิ่งปฏิกูลหรือน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยมาก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลองพบคุณหมอผิวหนังก่อนดีกว่านะครับเพื่อจำแนกโรคให้ชัดเจนนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เชื้อราก็ได้อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอะไรบางอย่างที่มันมีการรักษาที่รองรับโดยตรงไว้แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปหาอะไรมาใช้เองเพราะว่าถ้ามันเป็นจนคุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจแล้วเนี่ยไม่สบายกายแล้วเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับผมตรงนี้ลองพบคุณหมอแผนปัจจุบันเบื้องต้นก่อนดีกว่านะฮะถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะลองไปหาโรงพยาบาลที่เราสังกัดอยู่ที่นั่นก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
3: ครับแต่ครับขอบคุณอาจารย์คร
0: ับ โอเคครับดีครับไปตรวจซะก่อนว่าเป็นอะไรแล้วค่อยรักษาเนาะ
2: ใช่ใช่
0: รักษาไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอ่าโอเคครับมีสายอื่นรออยู่อีกไหมด่วนๆเลยครับเพราะเวลาเหลือน้อยจริงๆแล้วนะฮะประมาณ2นาทีครึ่งครับรีบโทรเลยนะถ้าจะถามนะฮะ0229004073คุณหมอครับเสาร์อาทิตย์ไอ้เบอร์0853912255โทรได้มั้ย
2: โทรได้ครับอย่างวันหยุดยาวเนี้ยโทรได้เลย9 โมงไปต้นไปได้แน่นอน
0: 9โมง3โมงเช้าถึง3โมงเย็นเนี่ยสบายเลยนะ
2: กำลังดีเลย
0: เว้นบ่ายโมงหน่อยนะเว้นบ่ายโมงช่วงกินข้าว
2: เ
0: ที่ยงถึงบ่ายโมงเว้นช่วงกินข้าวใครที่โทรไม่ทันวันนี้หรือว่าวันไหนที่สะดวกอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยพิบัติโทรไปได้นะฮะ0853912255ครับรีบถามเลยครับเวลาเหลือน้อยจริงๆครับ
4: สวัสดีค่ะคือจะถามว่าปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะลุกขึ้นมาตอนดึกๆนะคะทำไงจะหายคะคุณหม
2: ไปเร็วๆดูก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำหรือว่าการเจออากาศที่เย็นมากๆนะครับให้ลองปรับประมาณนี้ก่อนก็คือ1เนี่ยอาจจะลดปริมาณการดื่มน้ำตั้งแต่ช่วง 4:00-5:00 เย็นเนี่ยลงมานะครับผมแล้วก็2เนี่ยก็คืออาจจะต้องแต่งกายให้อบอุ่นครับแล้วก็ห้องเนี่ยอาจจะต้องไม่หนาวหรือมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยบีบตัวแล้วเกิดปวดปัสสาวะได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องลองหมั่นตรวจค่าน้ำตาลสม่ำเสมอเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นการปัสสาวะบ่อยจากการเป็นเบาหวานได้เหมือนกันครับผม
4: อ๋อแล้วมียาอะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยไม่ให้เราใช้ยาหนอนแมวได้ไหมคะไปปิ้งแล้วก็ต้มน้ำกินสักบ่าย
2: ยาหนอนแมวช่วยขับปัสสาวะครับถ้าเป็นไปได้จริงอาจจะทานเป็นพวกยายุ่มก็ดีครับยายุ่มก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงหูรูดให้มันแข็งแรงเนี่ยก็ได้
0: รู้จักไหม
4: ค่ะตะไคร้ใบเตยได
2: ้
4: ไหมคะน้ำตะไคร้
2: บ
4: นใบเตยตะไคร้
2: ใบเตยก็ช่วยขับปัสสาวะได้ด
0: ี
2: เลยคร
0: ับ
2: ผม
0: ตัวนี้มันจะกระตุ้นขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะใบเตย
2: คือถ้าไม่ได้มีปัญหา
0: ตกลงมีโรคประจำตัวไหมเป็นเบาหวานป่ะ
4: ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันมีแต่คอเลสเตอรอลสูงกินยาเม็ดเดียวครึ่งเม็ดก่อนนอน
0: ปรับเรื่องกินน้ำก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
2: กินน้ำการแต่งกายอากาศครับผมแล
0: ้
2: วก็ยาหนวดเมียอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาช่วยปัสสาวะครับ
0: หลัง5 โมงเย็นแล้วลองลดน้ำให้มากที่สุดเลย
4: ค่ะคร
2: ับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณมาก
2: คร
0: ับ โอเคครับเดี๋ยวไงโทรมารายงานโทรมาแจ้งแล้วกันวันนี้เวลาหมดขออภัยจริงนะขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับอ่ะข่าวมารอแล้วครับไปฟังข่าวครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนชะลอตัวชั่วคราว
13: นางสาวชยวดีชยานันท์โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและเที่ยวบินพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวลงร้อยละ 3.9 และ 2.1 ตามลำดับส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลกและอาหารสดขณะที่การเร่งนำเข้าน้ำมันเพื่อสะสมสำรองช่วงสงครามยังทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการส่งออกกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดีส่วนอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกยังทรงตัวเพราะได้รับอานิสงส์จากมาตรการ LTV ดังนั้นธปท.ประเมินภาวะดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและยังไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างคาดว่าจะทยอยปรับลดลงหากสถานการณ์สงครามคลี่คลายภายในช่วงกลางปีนี้ทางนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแม้จะมีมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยแต่ต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลปฏิพลธนพรหมารายงาน
6: กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุดถึงร้อยละ60
14: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณบริเวณตลาดเสาร์อาทิตย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% เสรณีนาวงทิพย์ขาวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
6: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
15: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และโครงการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าเผยแพร่ภาพลักษณ์เสน่ห์ของผ้าไหมไทยสู่สายตานานาชาติผ่านความร่วมมือกับคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยสำหรับปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม72แห่งสถานกงสุลกิติมศักดิ์18แห่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยร่วมเดินแบบบนเวที36ประเทศรวมถึงเอกอัครราชทูตและคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษาจากอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยจาก28แห่งทั่วประเทศรวมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะแฟชั่นสิงห์ทอกว่า 1,000 คนในวันที่6มิถุนายนนี้ณหอประชุมกองทัพเรือโดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15พร้อมมอบประกาศกิติคุณการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7ในวันที่9มิถุนายนณชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนมาริชโยรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

0: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
1: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
0: รถมีประกันหรือเปล่าพี
1: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
0: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
1: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
0: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
0: ลดฝุ่นคุณช่วยแค่เช็คสภาพรถฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
3: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
0: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
4: เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
0: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับ
5: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

คดีอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของพนักงานอัยการนะครับนั่นก็คือคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของคนในครอบครัวซึ่งจะครอบคลุมถึงกฎหมาย2ฉบับ2กรณีก็คือมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและก็กรณีมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเด็กนะครับถ้าคดีคุ้มครองสวัสดิภาพตัวนั้นจะไม่มีโทษที่เป็นการจำคุกหรือการปรับอันเป็นโทษทางอาญาเรามีวิธีการก็คือเพื่อจะป้องกันผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทำที่เป็นเด็กนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากผู้กระทำก็มีการไปยื่นคำร้องต่อศาลเด็กและเยาวชนนะครับโดยผู้ถูกกระทำเองโดยญาติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพนักงานสอบสวนและโดยพนักงานอัยการนะครับยื่นเพื่ออะไรครับยื่นเพื่อขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำคำสั่งที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นถ้ามีการกระทำร้ายร่างกายเนื่องจากอาการเมาก็อาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำนั้นงดดื่มเหล้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากผู้ถูกกระทำให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถจะไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือหากไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็สามารถติดต่อที่สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวทุกสำนักงานในทุกจังหวัดหรือจะไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทุกจังหวัดก็ได้เรามีพนักงานอัยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นิติกรคอยให้คำปรึกษาในการเขียนคำร้องและแนะนำในการยื่นคดีคุ้มครองสิทธิภาพในครอบครัวให้กับทุกท่านขออย่างเดียวก็คือขอให้ท่านเดินเข้าไปหาพวกเราแค่นั้นเองแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวนะครับคดีคุ้มครองสิทธิภาพในครอบครัวอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันจะไม่มีโทษที่เป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กลัวว่าถ้าผู้กระทำเป็นญาติเป็นอะไรแล้วอาจจะถูกโทษจำคุกก็ได้นะครับเป็นการขอให้ศาลออกคำสั่งเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำเท่านั้นเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันคงจะนึกเดาแล้วล่ะว่าไม่ใช่วันเสาร์ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2569นะคะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญวาสนาที่จะมาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ในภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ท่านจะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในคราวก่อนๆ นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรอาจารย์บาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวใส่ใจรวมตัวหมกมุ่นสนใจอยู่กับในพระไตรปิฎกที่ได้รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่เราสำหรับการจะศึกษาทำความเข้าใจให้เกิดการปฏิบัติพ้นทุกข์ได้แต่โดยลักษณะของในช่วงขุดเพชรเนี่ยก็จะเป็นว่าพระอาจารย์ก็จะไปอ่านคือตามในตำราเลยล่ะนั่นไล่ไปตั้งแต่หน้าหนึ่งเดี๋ยวบรรทัดที่หนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายแล้วก็ขึ้นเล่มใหม่ไปเรื่อยๆแต่เพื่อให้เราเก็บได้ทุกรายละเอียดทุกเม็ดเพราะว่าในช่วงอื่นของรายการธรรมรับรุณเนี่ยบางทีพระอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้มากระโดดไปกระโดดมาแต่ความรู้มันก็น่าสนใจอยู่แต่มันอาจจะมีส่วนบางส่วนที่ตกหล่นไปส่วนที่แบบมันเราจะดูเหมือนว่าไม่น่าสนใจแต่ถ้าไปศึกษาอาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักษณะว่าลุยไปเลยนะเราก็สักสัปดาห์ละครั้งขอไว้แต่เพื่อให้เราได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะอ่านตามมาหรือว่าอ่านมาก่อนหรือสนใจข้อไหนก็ไปอ่านจุดนั้นเจาะลงไปเพิ่มเติมอันนี้จะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยดีแต่จะเป็นบริษัทคือกลุ่มคนที่พระพุทธเจ้านี่ท่านจะยกย่องท่านจะนึกถึงแล้วก็จะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นะถ้ามีคนศึกษามาปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะเราก็จัดรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่มาได้5ปีเต็มกว่าแล้วนะเจ้าค่ะพระเชิญเจ้าค่ะ
1: ถึงใช่ไหมน่าจะถึงอยู่นะคุณเดินใจก็
0: ถึงเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ถึงเจ้าค่ะก็มีแฟนรายการเพิ่มเรื่อยๆสนใจ
1: ใช
0: ่ช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกพอสมควรทีเดียว
1: เจ้าค่ะแล้วเราก็มาถึงเล่มที่4ในเล่มที่4ของสุตตันต์หมายถึงอังคุตตรนิกายนั่นก็คือเล่มที่23ในส่วนที่เป็นนวกะนิบาตที่เอาอังคุตตรนิกายมาอ่านก่อนเพราะว่าเป็นหัวข้อที่จัดไว้แล้วนะว่ามีกี่ประเด็นมีกี่ข้อนะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อธรรมะที่มี9ข้อซึ่งมันก็ไล่ไปตามลำดับมันก็ไม่ยากเนาะศึกษาไปก็จะดีขึ้นมาอยู่ในหัวข้อที่มี9ประการนวกะนิบาตสัปดาห์นี้เราก็ถึงข้อ43นะ43แล้ววรรควรรคเนี่ยชื่อว่าสามัญวรรคเนี่ยหมายถึงจริงๆมันว่าด้วยเรื่องสามัญผลแต่ว่าเห็นว่ามันจะมีติ่งนะพระสูตรแรกของวรรคเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วก่อนนู้นเราคุยกันเรื่องว่าช่องว่างหรือโอกาสว่างในภาวะแห่งการบีบคั้นอันนี้คือมันย้อนหมายถึงว่ามันเกี่ยวเนื่องมาจากวรรคที่แล้วซึ่งพระอาจารย์เห็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมาทุกวรรคเลยเนื่องแต่ในอังคุตตรนิกายคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาเป็นลำดับนะโอ้ก็จะตกหล่นเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมต้องมีติ่งของเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องก่อนมาในวรรคต่อไปเพราะนี่คือลักษณะความจำไงเป็นลักษณะของเมมโมรีเทคโนโลยีแต่เป็นเทคนิคเมมโมรีเทคนิค ที่ต้องการจะให้ว่าวรรคต่อไปก็มีเรื่องของวรรคก่อนมันจะได้ต่อเนื่องกันไปซึ่งวันนี้เราก็จะได้เห็นแพทเทิร์นแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆว่าด้วยสามัญวรรคนี่คือเรื่องของสามัญผลแล้วคนที่บรรลุธรรมแล้วจะต้องเห็นอะไรมีอะไรอะไรดับอะไรเงี้ยมันจึงมาเริ่มในพระสูตรที่สองของวรรคนี้คือพระสูตรที่ชื่อว่ากายสักขีในกายสักขีเป็นว่าด้วยบุคคลที่เรียกว่ากายสักขีกายสักขีก็คือผู้ที่เห็นด้วยสัมผัสอายตนะด้วยนามกายเห็นประจักษ์ด้วยกายเห็นประจักษ์ด้วยกายซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงอริยบุคคลอริยบุคคลประเภทที่เป็นโสดาบันเป็นประเภทที่เป็นโสดาบันคือจะมีเรื่องในพระสูตรอื่นนะที่ว่ากายสักขีทิฏฐิปัตสัทธาวิมุตติอะไรกันจำได้แค่นี้คุณใจเดี๋ยวนึงได้แต่เพิ่มเติมจะบอกว่า
0: ใช่เจ
1: ้า
0: ค่ะ
1: โสดาปัตติผลกายสักขีเนี่ยจะไม่ใช่อรหัตตผลแต่จะเรียกว่าเป็นโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าโดยปริยายโดยปริยายปริยายเนี่ยก็คือแปลว่าโดยอ้อมคือโดยบรรยายหมายความว่าโดยบรรยายแล้วก็จะเหมือนกับว่าอธิบายอะไรไปเสร็จปุ๊บมันก็ได้เหมือนกันแหละก็จะพูดอย่างนี้นะก็ได้เหมือนกันแหละคือโดยปริยายก็ว่าคนที่เพราะฉะนั้นในที่เนี้ยทำไมถึงอยู่ในหมวด9เนาะเพราะว่าพูดถึงสมาธิ9ขั้นเลยสมาธิ9ขั้นได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเหมือนที่เราได้เคยฟังมาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ฌาน4ขั้นแรกก็คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เรียกภาษาบาลีว่าปฐมฌานทุติยฌานจติตติยฌานจตุตถฌานฌาน5 6 7 8นั่นก็จะเรียกว่าอรูปฌานมีชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อจริงๆเต็มๆของเขาแล้วก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะนี่คือ4ขั้นถัดมาขั้นอรูปแล้วก็สุดท้ายขั้นที่9คือสัญญาเวทยตานิโรธนี่คือชื่อเต็มๆของเขาแต่ชื่อเล่นๆเราก็จะเรียกว่านิโรธสมาบัติ9ขั้นที่น่าสนใจตรงนี
0: ้
1: คุณในใจพระพุทธเจ้าเรียกทุกคนในที่นี้เลยว่ากายสักขีในกายสักขีกายสักขีกายสักขีซึ่งก็คือหมายความว่าเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลโดยปริยายสิ่งนี้โดยปริยาย
0: เจ้าค่ะ
1: เอาก็คือโดยเหมือนกับว่าเป็นอริยบุคคลน่ะพูดได้ว่าเป็นอริยบุคคลแต่ทำไมต้องใช้คำว่าโดยปริยายในขณะที่พอขั้นสุดท้ายขั้นที่9เนี่ยท่านบอกว่าโดยนิพพานริยายอันนี้ถ้าไม่อ่านละเอียดนี่ก็จะหลุดได้ในคำว่าใส่คำว่านอนหนูสลีปปาเออนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาปริยายกับนิพพานริยายเนี่ยแปลว่าอะไรนิพพานริยายคือโดยไม่อ้อมคือโดยตรงก็คือหมดกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์แต่โดยปริยายคือเป็นอริยบุคคลแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสอยู่ก็จะพูดอย่างนี้คือเป็นโสดาบันไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นหมายความว่าถ้าคุณเข้าสมาธิในขั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นี่ยังมีกิเลสอยู่นะ5 6 7 8ด้วยยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเห็นนามกายแล้วในที่นี้คือเห็นไอ้ความที่มันจะเป็นอัตตาตัวตนแล้วไม่แล้วจะไม่เอาละละความเป็นสักกายทิฏฐิละความเป็นสักกายทิฏฐิก็คือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองปฏิบัติตัวตนนี้ของฉันนี้ไม่เอาละเห็นละไม่เป็นละการที่เสวยสุขด้วยนามกายที่นี่คือนามกายในเห็นเป็นประจักษ์เลยถือว่าเป็นอริยบุคคลได้ถือว่าเป็นอริยบุคคลได้เรียกว่าโดยปริยายเพราะฉะนั้นได้จิตประภัสสามเหมือนกันแต่ยังมีกิเลสอยู่1ถึง8พอขั้นที่9ก็โดยตรงละกิเลสหมดแล้ว
0: คือถึงพระอรหันต์แล้วถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ๆอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนอย่างเช่นหนูบอกว่า คุณเดชัยไปกินข้าวกินข้าวก็กินอาหารที่เราชอบคุณเดชัยชอบฉันแหละสมมติติ่มซำละกันนะ
0: ติ่มซำ
1: ไปกินติ่มซำอร่อยดีมีความสุขจังเลยโอเคดีแล้วก็ไปกินอะไรหมูปิ้งอีกอ่ะหมูปิ้งก็มีความสุขเหมือนกันก็มีความสุขโดยปริยายก็เลยว่าอย่างนี้แล้วทำอะไรอีกไปนั่งสมาธินั่งสมาธิก็มีความสุขโดยปริยายเหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้พอนิพพานโดยนิพปริยายนิพพานนี่คือโดยนิพปริยายคือความสุขโดยสิ้นเชิงเนี่ยไม่มีทุกข์เจือละเอ้ากินติ่มซ่ำกินหมูปิ้งเนี่ยมันมีความสุขอยู่มีอยู่แต่ว่ามันมีส่วนที่ทุกข์แทรกอยู่ด้วยนะเช่นแต่ติ่มซ่ำในนั้นมีเส้นผมอยู่เงี้ยในหมูปิ้งนั้นมีเล็บไม่รู้เล็บใครอยู่ในนั้นเนี่ยโอ้ไม่อร่อยแล้วมีทุกข์อยู่หรือทุกข์มันจะต้องไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือมันมีทุกข์แฝงอยู่ในสุขนั้นแต่ว่าจะพูดว่ามีสุขก็ได้อยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าโดยปริยายแต่ถ้านิพพานแบบสุดๆเลยนะปรินิพพานเนี่ยคือโดยนิพปริยายไม่มีทุกข์เจือเลยสุขสิ้นเชิงก็จะพูดถึงว่าในว่าสุดๆสุดๆเลยเนี่ยเรียกนิพปริยายไง
0: เจ้าค่ะ
1: หมดฉะนั้นกายสกีก็เห็นกายแล้วสวยสุขด้วยนามกายละ1 2 3 4 5 6 7 8มันยังมีทุกข์เจออยู่ในส่วนที่ว่ายังมีกิเลสอยู่นั่นเองนะตะกะตาว่าไว้อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ด้วยลักษณะข้อนี้เราย้อนกลับไปดูข้อที่40แล้วอาจารย์จะไม่ผิดจะเป็นข้อที่41นะ42ในข้อที่42นี่ตอนนี้เราอยู่ข้อ43โอเคป่ะเราอยู่ข้อ43นะแต่ในข้อที่42ก็มีแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันซึ่งสัปดาห์ก่อนนะพระอาจารย์ไม่ได้พูดเพราะว่าเราหลุดไปพระอาจารย์หลุดไปพระอาจารย์หลุดเพราะมันแค่นิบตัวเดียวแล้วตอนนั้นเราไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุช่องว่างในที่แคบไปอธิบายตรงนั้นสามารถ
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยอันนี้เลยเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพูดถึงว่าการหาช่องว่างโอกาสว่างในภาวะที่ถูกบีบคั้นคับแคบแต่ก็ท่านก็พูดถึงการชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4 5 6 7 8แล้วไอ้1ถึงแล้วก็9ด้วยนะแต่1ถึง8เนี่ยท่านบอกว่าเป็นการบรรลุช่องว่างในที่แคบโดยปริยาย1ปริยาย1โอเคป่ะจนกระทั่งมาสุดท้ายในเนวสัญญานะสัญญายตนะคือสัญญาเวทายตนะนิโรธก็ไปในสัญญาเวทายตนะนิโรธเนี่ยนะคือโดยนิพปริยายโดยนิพปริยายโอ้ก็คือหมายว่าสุดๆแล้วไม่มีอะไรไปกว่านี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก่อนๆนั้นมันอาจจะกลับกำเริบได้อันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ใช้คำว่ากายสกีหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่ากายสกีคือการเห็นสุขด้วยนามกายเป็นต้นเนี่ยมันเป็นการที่ให้เราเกิดโอกาสว่างในการบีบคั้นนั้นในการที่มันแบบไม่มีทางไปนั้นแล้วคือบางทีเราคิดว่าโอ้เนี่ยทางตันหมดแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยเอ้ามันมีโอกาสว่างอยู่นะโอกาสว่างเหล่านั้นคือสมาธินะเราจะรู้ตรงนั้นได้ไงเราก็สมาธิในขั้นที่1ถึง9เลยตรงเนี้ยท่านเรียกด้วยว่าเป็นกายสักขีกายสักขีหมายถึงนามกายโดยปริยายทั้งหมด1ถึง8และโดยนิพปริยายในข้อที่9
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้ก็เลยมาพูดอธิบายคำว่านิพปริยายให้ฟังว่ามันคือหมดกิเลสสิ้นเชิงปริยายนี่มันก็คือจะพูดได้ว่าก็มีสุขอยู่แต่มีทุกข์บ้างกิเลสยังไม่หมดนั่นเอง
0: เจ้าค่ะกิเลสยังไม่หมดโดยสิ้นเชิงแบบไม่ใช่สิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ใช่
0: ไม่เหมือนบรรลุพระอรหันต
1: ์เดินบาน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้ถัดมาในข้อที่44เราอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ว่าข้อที่43 44 45 46 47นะตรงนี้ก่อนนะถึงข้อที่47เนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคถึง45แล้วกัน43 44 45เนี่ยพูดถึงเรื่องอริยบุคคลนะที่ว่ากายสักขีเนี่ยคือส่วนที่เป็นโสดาปัตติมรรคจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันคือสัทธานุสารีคือเล่นไปตามศรัทธาธรรมานุสารีคือเล่นไปตามธรรมสัทธาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นพระศรัทธาทิฏฐิปัตตินี่คือปรับทิฏฐิในกายสักขีนี่คือเห็นกายเนี่ยเห็นกายแล้วก็สวยสุขด้วยนามกาย
0: จ้าค่ะ
1: ถ้าอริยบุคคลประเภทโสดาบันอย่างนี้เราจะมาผลิตอรหัตผลเป็นปัญญาวิมุตติหรือเป็นอุปโตภาควิมุตติตรงนี้ก็จึงเป็นที่มาของ3สูตรนี้ที่ต่อเนื่องกัน43 44 45
0: แต่
1: 43พูดถึงกายสักขี44พูดถึงปัญญาวิมุตติ45ก็อุปโตภาควิมุตติเดี๋ยวจะค่อยไปว่ากันเอาข้อตรงปัญญาวิมุตตินี้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวปัญญาวิมุตติที่พูดถึงก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญาในคำอธิบายตรงนี้คุณใหญ่ท่านให้กลับไปดูในหมวด7ที่เราเคยคุยกันมาแล้วนี่เราอยู่หมวด9เนาะหมวด7เราเคยคุยกันมาแล้วปีนี้เองแต่ปีที่แล้วนะประมาณช่วงปลายปีพูดถึงบุคคล7ประเภทก็คือ7ประเภทที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนั่นก็ไล่มาตั้งแต่สัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตกายสักขีอันนี้คือเป็นโสดาปัตติผลแล้วขอไปที่ตะกี้พูดว่าโสดาปัตติมรรคนะจริงๆเป็นโสดาปัตติผล
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประเภทนี้เป็นโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลไม่ใช่ว่าโสดาบันมี3หรอที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะเช่นเอกัพพิชีนี่นะสัตตคตุปรมัตถ์หรือโกลังโกละคือ3ประเภทนี้คือนับจำนวนชาติที่ไปเกิดไง
0: จ้าค่ะ
1: สัตตคตุปรมัตถ์ก็คือ7ชาติอย่างมากเอกัพพิชีชาติเดียวจริงๆต้องเป็นโกลังโกละก่อนคือ2ชาติ 2-3 ชาติแล้วก็เอกัพพิชีคือชาติเดียวจำนวนชาติที่จะไปเกิดของโสดาบันมันมี3ประเภทแต่อันนี้5อย่างเนี่ยคือพูดถึงตรงมรรคที่คุณเข้ามาปีที่อาจารย์พูดถึงโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือทางที่คุณเข้ามาให้ได้เป็นผล3อย่างอย่างนี้นะทางเข้ามาเนี่ยมี5ทางนี้มี5ทางนี้สัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัตถึงเรื่องทิฏฐิปัตถะกายสักขีเข้ามา5ทางนี้เพื่อให้ได้โสดาปัตติผล3อย่างโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าคุณเข้ามา5ทางนี้คุณได้โสดาปัตติผลแน่นอนอย่าไปสับสนว่านี่คือโสดาปัตติมรรคนะไม่ใช่นะมรรคโสดาบันมีอันเดียวคือการที่คุณมีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มคุณจะมามีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มอ่ะคือ5คือ7 5อย่างนี้ไงนี่ถ้าเรากลับไปดูหมวด7นะเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันทีนี้ผลที่มันจะออกมาจากโสดาบันเป็นผลเนี่ยนะต่อไปสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นอรหัตผลอรหัตผลเป็นประเภทปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยหรือเป็นประเภทอุปโตภาควิมุตติคือหลุดพ้นโดย2ส่วนแล้ววิมุตติเนี่ยแปลว่าหลุดพ้นนะ
0: ค่ะ
1: หลุดพ้นด้วยอะไรอ่ะด้วยปัญญาหรือหลุดพ้นด้วยอะไรอ่ะอุปโตภาคคือ2ส่วนแต่2ส่วนก็คือสมาธิและปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: สมาธิและปัญญาอ่ะตรงนี้หมายความว่าไงก็คือปัญญาที่ปัญญาวิมุตติเนี่ยคือปัญญาคุณก็เต็มแน่ล่ะไม่ใช่ว่าปัญญาวิมุตติแล้วจะไม่มีสมาธิปัญญาจะมามีปัญญาวิมุตติได้นี่ไงพระสูตรนี้ก็พูดไปชัดเจนว่าก็ต้องอยู่ในชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติ5 6 7 8และ9โดยปัญญาวิมุตตินั้นนั่นก็จะใช้คำว่าปริยายเหมือนกันเลย1ถึง8จนกระทั่งข้อที่9จึงค่อยใช้คำว่านิพพปริยายซึ่งอันนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วเอ๊ะพระอาจารย์ก็เลยงงๆว่าแล้วถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคุณเป็นปัญญาวิมุตติแต่คุณยังพ้นทุกข์ได้ไม่หมดหรอแต่ว่าทำไมใช้คำว่าโดยปริยายในขณะที่ข้อสุดท้ายว่าโดยนิพพปริยายเพราะฉะนั้นคำนี้อาจจะ คำว่าปริยายหรือโดยนี้ปริยายเนี่ยอาจจะบอกว่ามีกิเลสเหลืออยู่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ควรโดยเหมาทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าก็ไม่ได้พูดว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่หมายความว่าโดยปริยายนี่ก็คือยังมีอื่นต่อไปอีกที่ต้องทำได้คิดว่าอย่างนี
0: ้
1: ยังมีอื่นต่อไปอีกที่ต้องทำได้แต่พอมาเป็นสัญญาเวทานิแต่นิโรธแล้วคือโดยนิพพยาละไม่มีอื่นต่อที่ต้องทำไปได้อีก
0: คือสูงสุดแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์คิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่คือสูงสุดแล้วล่ะเลยใช้คำว่านิพพยาย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือไม่มีนัยยะอื่นแล้วไม่มีนัยยะอื่นแล้วจะหมายถึงคำนี้ก็ได้นะคิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าในข้อตรงนี้บอกว่าอาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาวิมุตติก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมแล้วก็เห็นปัญญาทีนี้ถ้าเราไปอ่านละเอียดเลยนะพระอาจารย์ก็ไปอ่านละเอียดไม่จริงเนี่ยมันจะมีคำนี้อยู่ตรงกับตรงส่วนของวรรคที่ว่าด้วยนิพพยายส่วนของสัญญาเวทานิจนิโรธเนี่ยตั้งแต่ข้อที่42มาเลยเนี่ยจะมีคำว่าอาสวะทั้งหลังเธอหมดสิ้นแล้วในประการที่9นี่นะ1ถึง8จะไม่มีข้อความนี้จะไม่มีว่าอาสวะทั้งหลังของเธอหมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วแสดงว่าอาสวะยังไม่หมดแต่อาสวะยังไม่หมดแสดงว่าปัญญาวิมุตติในที่เนี้ยก็จะไม่ได้หมายถึงอรหันตผลอรหัตผลอย่างเดียวแล้วนะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่จะหมายถึงอรหัตผลเฉพาะในนัยยะสุดท้ายระยะสุดท้ายกายสักกีนี่ก็เหมือนกันนะตรงที่บอกว่านี่เป็นกายสักกีแต่อาสวะทั้งหลายหมดแล้วก็ยังเรียกว่ากายสักกีอยู่นะใช่ไหมเอ้จริงๆควรจะเรียกว่าโสดาบันแต่ทำไมเรียกอรหันต์มากกายสักกีเหมือนกันเราก็แสดงว่าในที่นี้ก็คือเห็นกายโดยประจักษ์เหมือนกันนั่นแหละเนาะก็คงจะต้องดูที่อาสวะเป็นหลักทีนี้ถ้าอาสวะยังไม่หมดก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นอรหัตผลแต่ทำไมเรียกว่าปัญญาวิมุตติได้ใช่ไหมก็ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงว่าการที่เขาจะพ้นด้วยปัญญาเนี่ยคือเราจะเข้าชั้นหนึ่งได้เอาแค่เบสิกชั้นหนึ่งนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะต้องเห็นโทษของกามถูกไหมคุณใจเราถึงจะปล่อยมันได้เราถึงจะปล่อยมันได้เอางั้นก็ต้องมีปัญญาแล้วนะถูกไหมต้องมีปัญญา
0: ต้องมีปัญญาตั้งแต่แรกแล้วเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: การที่คุณพ้นจากกามได้ด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่าปัญญาวิมุตติได้เออแสดงว่าถ้าเราจะเอาความหมายโดยแบบว่าเออปัญญาวิมุตติคืออาหารอย่างเดียวไม่ได้ละโสดาบันก็ยังได้แค่ว่าเรานั่งสมาธิได้จิตสงบก็ถือว่าเป็นโสดาบันหมายถึงว่าเป็นปัญญาวิมุตติได้ไม่ได้ว่าจำเป็นว่าต้องเป็นโสดาบันอย่างเดียวเท่านั้นล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะดีอยู่นั่นก็คือความหมายของคำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกจำกัดไปในเพียงบางบริบทแต่จะใช้ได้กว้างขวางก็จะมีพิสูจน์พระสูตรเหล่านี้แหละเป็นตัวยืนยันขึ้นมาว่าปัญญาวิมุตติจะหมายถึงไม่ใช่โสอรหัตผลอย่างเดียวก็ได้แล้วนะอย่างนี้นะ หรือจะหมายถึงอรหัตผลก็ได้นะโดยนิพพยายแต่ถ้าโดยปริยายอื่นๆก็ได้เหมือนกันสมาธิก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าถ้าคุณได้สมาธิชั้น1ถึงชั้น4ถึงชั้น8เนี่ยถือจะเรียกคุณว่าเป็นปัญญาวิมุตติก็ได้อุปโทภาควิมุตติก็ได้กายสกีก็ได้เออแสดงว่าคำศัพท์นี่มันก็ใช้ได้ในกว้างขวางถ้าเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติที่อื่นไว้ว่าอย่างนั้นแล้วตรงนี้มาเสริมว่าอย่างนี้เราก็แสดงว่าคำนี้มันใช้อย่างนี้ก็ได
0: ้
1: ประธานมาว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั่นก็คือหมายว่ามีซับเซตหมายถึงว่ามีอีกเซตหนึ่งที่ขยายเพิ่มขึ้นมาในด้านนี้นั่นเองเรารู้รายละเอียดของคำกันสักนิดหนึ่งในส่วนของข้อที่45ที่ว่าอุภะโตภาควิมุตติอุภะแปลว่า2อุปตะนี่แปลว่า2โดย2ส่วนนะโดย2ส่วน สองส่วนนี้สองส่วนอะไรเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้ให้เราใส่แค่บอกว่าสองส่วนสองส่วนสองส่วนในที่นี้ก็จะต้องเป็นสมถะวิปัสสนาแน่นอนสมถะวิปัสสนาแน่นอน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ต้องหมายความว่าไงนี่หมายความว่าเวลาที่เราได้สมาธิเนี่ยเวลาที่ได้สมาธิเนี่ยมันจะต้องมีทั้งปัญญาอยู่ในสมาธินั้นด้วยถ้าเราจะได้สมาธินะคุณใจมันต้องมีปัญญาอยู่ในสมาธินั้นด้วยแน่นอนเอาทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะผู้ฟังคือเราต้องมีปัญญาปัญญาใช้ในการวางสมาธิเนี่ยเป็นกำลังของการวางได้นั้นถ้าเราไม่เห็นโทษของกามเราจะวางกามไม่ได้เราจะไม่ได้ฌานหนึ่งโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราไม่เห็นโทษของปีติแต่เราไม่เห็นโทษของปีติเราจะวางปีติไม่ได้เราจะไม่ได้ฌานสามฌานสี่เราจะได้ฌานสามฌานสี่เป็นสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องมีปัญญาเห็นโทษของปีติอยู่ในฌานสองคุณถึงจะได้ฌานสามเอาปัญญานี่ไงปัญญาเกิดแล้วในสมาธิขั้นสามเนี่ยที่คุณเห็นอะไรโทษของอะไรปีติก็ใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อหรือว่าขั้นหนึ่งเบสิกธรรมดาว่าคุณต้องมีปัญญาเห็นโทษของกามจึงจะปล่อยวางกามได้แล้วให้จิตมีปีติสุข
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ที่เกิดจากความคิดที่ไม่ใช่กามเราวางความคิดในทางกามก็เหลือความคิดที่ไม่ใช่กามกระแสของความคิดนั้นต่อเนื่องปีติสุขแล้วก็เกิดขึ้นเอาสมาธิเกิดนั่นเนี่ยปีติสุขใช่ไหมเพราะเรามีปัญญาเห็นโทษของกามนั่นเองปัญญาก็มีนี่สองส่วนเลยส่วนทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาเห็นโทษของกามเป็นต้นสมถะคือส่วนที่เราได้ปีติสุขนั้นขึ้นมาในชั้นหนึ่งโอ้แสดงว่าในทั้งสามคำเนี่ยกายสักขีปัญญาวิมุตติอุปโตภาวิมุตติมันเป็นคำที่จะเรียกว่าใช้อธิบายเรื่องเดียวกันแต่มองจากคนละมุมมองจากมุมโดยสองส่วนว่ามีทั้งสมถะและวิปัสสนาก็เรียกว่าอุปโตภาวิมุตติบุคคลบริเวณที่ว่าพ้นโดยสองส่วนคนโดยสองส่วนนี้ก็จะนะว่าเป็นว่าอย่างนั้นก็ได้โดยปริยายหรือจะว่าโดยตรงแบบสุดๆเลยคือโดยนิพพปริยายโอเคนะแต่ถ้าจะมองจากมุมของปัญญาอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติก็ได้ในปัญญานั้นก็ต้องมีสมาธิแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงก็ได้มองจากแค่ว่ามุมปัญญาเป็นพระคุณทะลุขึ้นมาได้เป็นปัญญาหรือจะมองจากมุมของกายก็ได้และที่ท่านเป็นเสวยสุขด้วยนามกายสัมผัสด้วยนามกายมันก็ใช้กายเป็นตัวในการที่จะรับรู้ความสุขนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: กายสกีแปลว่าผู้เป็นพยานในนามกายและสัมผัสวิโมกข์ทั้ง8ด้วยนามกายอาสวะสิ้นไปบางส่วนก็เพราะว่ามีปัญญาปล่อยวางได้ด้วยปัญญามีสุขจากสมาธิอย่างนี้ละกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาจึงเรียกว่าปัญญาวิมุตติแล้วมีสุขจากสมาธิก็จะอยู่ในส่วนของอุปัตโตภาวิมุตติโอเคไหมมันก็คือคำที่ว่าดูจากมุมไหนเท่านั้นเอง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าอธิบายอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าดูจากการที่เอาทั้งสามประสูตรนี้มาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ใช้คำในลักษณะเดียวกันเนี่ยโดยอันหนึ่งก็เป็นท่านพระอุทายีถามเรื่องกายสักขีเรื่องปัญญาวิมุตติแล้วก็เรื่องอุปโตภาวิมุตติทั้งสามอย่างนี้คือท่านพระอุทายีถามหมดเลย
0: จ
1: ะถามหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ก็คือก็จะต้องหมายถึงอริยบุคคลก็คือถ้าเป็นอย่างนี้นะพระอาจารย์ก็จะไม่ได้ฟันธงได้ละ ว่าต้องเป็นโสดาปฏิปฏิผลเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะเป็นโสดาปฏิมรรคก็ได้ล่ะยกเว้นนะยกเว้นในข้อสุดท้ายที่ว่าสัญญาเวทายตานิโรธนี่ก็จะต้องหมายถึงอรหัตผลแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะนี่คือตั้งแต่ข้อที่43 44และ45
0: เจ้าค่ะ
1: 3ข้อต่อมาในข้อที่46 47 48ไล่ไปเลย49 50 51 52 53นะจนถึงข้อ59 60 61
0: โอ้โหไปไกลเลยนะเจ้าคะ
1: ตรงนี้แหละ
0: พระอุทายีเหมือนเดิมถูกไหมเจ้าคะยังถามอยู่
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เราถึงข้อ60และ61ด้วยซ้ำโดยใช้คำที่จะเป็นเรียกซินโนนิมแต่ความหมายเดียวกันกับเรื่องของนิพพานเรื่องของนิพพานว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานคือชื่อเหล่านี้เหล่านี้ในชื่อเหล่านี้เหล่านี้จะมีความหมายเดียวกันกับเรื่องของนิพพานแต่ทั้งหมดก็16คำด้วยกันใน16คำด้วยกัน16คำเหล่านี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมี

0: ตั้งแต่กายสักขีเหมือนกันมาเลยนะเหมือนกันกับปัญญาวิมุตติเหมือนกันกับอุปโทภาวิมุตติเปลี่ยนหัวตรงนี้สันทิฏฐิกธรรมนั่นเอง
1: อืมจ้ะค่ะ
0: เออก็ถ้าเป็นบุคคลก็แสดงว่าอ๋อกายสักขีปัญญาวิมุตติอุปโทภาวิมุตติแม้สันทิฏฐิกธรรมก็ความหมายเดียวกันอีกนะต่อพี่ก่อนนะต่อพี่ก่อนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อันเดอร์ลองตั้งโจทย์เหมือนกันตั้งเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแล้วก็ข้อความเนี่ยก็คือตั้งแต่1ถึง8ก็จะไม่ได้พูดเรื่องอาสวะจะใช้คำว่าโดยปริยายพอมาในฌานที่9สัญญาเวทายตานิโรธก็เลยมาเป็นอาสวะสิ้นไปแล้วก็มีคำว่าโดยนิพปริยายแล้วก็บอกเนี่ยคือสันทิฏฐิกธรรมสันทิฏฐิกธรรมผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองนะธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ต่างกันนิดหนึ่งก็คือ1 2 3เนี่ยจะใช้เรื่องของบุคคลแต่ที่ผู้จะเจนว่าบุคคลที่เป็นอุปโตภาวิมุตติบุคคลที่เป็นปัญญาวิมุตติบุคคลที่เป็นกายสักขีแต่พอมาเป็นสันทิฏฐิกธรรมนี่ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะแล้วจะไม่ได้ว่ากล่าวนี้เป็นบุคคลโดยใครคุยกันคราวนี้ไม่ใช่คุยกับพระพุทธเจ้าเป็นท่านพระอุทายีคุยกับท่านพระอานนท์ล่ะท่านพระอุทายีสอบถามท่านพระอานนท์แล้วก็ท่านพระอานนท์ก็เลยตอบโดยใช้ฌาน1ถึงฌาน9ใช้คำว่าโดยปริยาย 1-8 9ก็เป็นโดยนิปริยายแล้วก็ข้อความเหมือนกันกับกายสกีเลยผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองคือสมาธิทั้งหลายถ้าไม่อีกใช้คำว่าสันทิฏฐิกะนิพพานเปลี่ยนจากสันทิฏฐิกะธรรมะนะเป็นสันทิฏฐิกะนิพพานเปลี่ยนคำว่าธรรมะเป็นนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: นิพพานก็คือความดับนั่นเองความดับไปความเย็นไปความดับหรือความเย็นซึ่งก็คือความดับที่จะพึงเห็นได้เองความดับที่จะพึงเห็นได้เองแสดงว่าดับอะไรอ่ะดับที่เราเห็นได้เองก็ต้องเป็นดับกิเลสแต่ดับกิเลสเนี่ยยังเหลือไหมก็ถ้าฌานหนึ่งฌานสองถึงแปดดับโยแต่ยังเหลืออยู่บ้างที่ดับไปก็มีที่เหลืออยู่ก็ยังมีไอ้ที่ดับไปเนี่ยก็ถือว่าดับไปอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าดับไปแล้วไม่เหลือเลยไอ้นี่คือโดยนิพพริยายที่ดับไปแต่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือโดยปริยาย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ดับไปแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยคือโดยนิพพริยายที่ว่าดับเห็นได้เองเนี่ยคือสันทิฏฐิกนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเข้าสมาธิได้นี่คือนิพพานแล้วนะนิพพานแล้วซึ่งต่อไปเราก็จะเจอตรงนี้ไงนิพพานสูตรนี่
1: จะว่า
0: ว่ามันคือดับปรินิพพานก็ช่วยด้วยเหมือนกันมันคือดับนั่นแหละคือนิพพานแล้วแต่ว่ายังเป็นนิพพานที่ดับอะไรล่ะเราก็ต้องเจาะจงลงไปถ้าดับกามก็เป็นฌานหนึ่งดับพิจตวิชานก็เป็นฌานสองดับปีติก็เป็นฌาน3ดับสุขก็เป็นฌาน4อย่างเงี้ยไล่ขึ้นมาดับลมดับกายทั้งหมดหรือแต่รูปกายหรือแต่นามกายหมายถึงว่าส่วนที่เป็นรูปเนี่ยหายไปหมดหรือส่วนที่เป็นนามก็เป็นขันธ์ที่5อากาศสารในใจตนะเป็นต้นก็ไล่ไปว่ามันดับอะไรเรียกว่าดับได้คือใช้คำว่านิพพาน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะได้คือโดยปริยายแล้วก็ได้แบบเป๊ะๆ เลยคือโดยนิพพริยายนี่คือในขั้นสุดท้ายนั่นคือสันทิฏฐิกนิพพานใช่ไหมนิพพานด้วยในข้อที่48ก็ใช้คำนี้เลยเปลี่ยนจากสันทิฏฐิกนิพพานเป็นคำว่านิพพานเฉยๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นิพพานก็คือดับนั่นเองแล้ว49เปลี่ยนจากคำว่านิพพานเป็นปรินิพพานเลยปรินี่คือเต็มรอบเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ปรินี่แปลว่ารอบคือเต็มเลยเรา

0: มักจะเข้าใจว่าปรินิพพานคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่ในที่นี้ใช้คำว่าปรินิพพานกับชั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันคำว่าก็ได้คือโดยปริยาย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าโดยนิปริยายคือสุดๆเลยนั่นคือแบบไม่มีกิเลส
1: ปรินิพพาน
0: ใช่ใช่ก็
1: เจ้าค่ะ
0: ปรินิพพานใช่ปรินิพพานโดยนิปริยายนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพระพุทธเจ้าปรินิพพานตรงนั้นที่ใต้ต้นสาระคู่นะอันนี้คือปรินิพพานโดยนิปริยายโดยนิปริยายจริงๆท่านนิพพานกิเลสนะกิเลสหมดไปตั้งแต่ใต้ต้นโพแล้ววันตรัสรู้เราไม่ใช่มาวันปรินิพพานที่ระหว่างต้นสาระกู้เข้าใจไหมมันก็เลยจะใช้คำที่ต้องดูบริบทเลยทั้งเงี้ยว่าหมายถึงสมาธิอย่างเดียวหรือหมายถึงสมาธิและปัญญาด้วยหรือหมายถึงเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างเงี้ยนะต้องดูบริบทให้ชัดเจนนิดหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้คำแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดมาอีกข้อ50ใช้คำว่าตัดทางคะนิพพานนั่นคือดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆคือดับกิเลสด้วยฌานนั้นๆมีปฐมฌานเป็นต้นตัดทางคะนิพพานตัดทางคะก็คือด้วยองค์นั้นๆโดยองค์นั้นๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันคือต้องดูเป็นส่วน
1: ๆอีกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเหมือนกับละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าค่ะ
0: ใช่ทีนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องงงนะว่าทำไมแบบก็เรื่องเดียวกันทำไมต้องใช้หลายคำก็คือมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละถัดมาอีกในข้อ51ใช้คำว่าทิฏฐธรรมนิพพานคือความดับของธรรมปัจจุบันความดับของธรรมปัจจุบันตัวนี้จะเป็นเรื่องที่แบบเดียวกันอีกคือท่านพระอุตตายีถามท่านพระอานนท์ท่านสาวทั้งสองคุยกันนี่มาจนตลอดถึงข้อที่61อย่างว่านะสองท่านนี้จะคุยกันทิฏฐธรรมนิพพานหมายถึงนิพพานในปัจจุบันนะทิฏฐธรรมในแปลว่าปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานใต้ต้นโพก็ต้องเป็นนิพพานในปัจจุบันด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะต้องเป็นปรินิพพานก็ได้ด้วยใช้คำนั้นก็ได้ด้วยที่ใต้ต้นโพถัดมา52ก็ใช้คำว่าเขมะใช้คำว่าเขมะเนี่ยแปลว่าเกษมในภาษาไทยเราจะแปลว่าเกษมก็คือไม่มีอะไรมาเจือไม่มีเครื่องเศร้าหมองใดๆมาเจือเกษมนี่คืออย่างนี้แบบสบายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แบบเดียวกันเลย1-9 1-8ก็เป็นโดยปริยายเฉพาะข้อ9โดยนิปริยายกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สบายสิสบายจากอะไรเราก็ถ้าเราเข้าชั้นหนึ่งได้เราก็สบายจากกามเราไม่ต้องไปคิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนต้องเข้าชั้นหนึ่งได้ส่วนอื่นๆเนาะนอกจากคำว่าเขมะในข้อที่52ก็จะมีคำว่าเขมะปัตตะเขมะคือเกษมใช่ไหมเขมะปัตตะก็คือพูดถึงความเกษมคือเป็นลักษณะของผู้บรรลุแล้วพูดถึงแล้วนะปัตตานี่นะ ใช้คำนี้ผู้หมายถึงเป็นบุคคลถ้าเขมะนี่คือหมายถึงองค์ธรรมผู้ที่ถึงได้เกษมแล้วนี่คือใช้คำว่าปัตตานั่นเองเขมะปัตตานี่
1: เจ้าค่ะ
0: อมตะก็ด้วยข้อ54ใช้คำว่าอมตะคือไม่ตาย
1: เจ้าค่ะ
0: เอ๊ะไม่ตายนี่จริงๆน่าจะหมายถึงปรินิพพานสุดๆเลยใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ในที่นี้ก็ใช้บริบทเดียวกันกับเรื่องของกายสักกีเลยนะแล้วก็ปริยายหรือโดยนิปริยายก็แบบเดียวกันเลยนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วก็ต่อมาก็อมปัตตะคือผู้ที่ไม่ตายผู้ที่ไม่ตายก็แบบเดียวกันเลยคุยกับท่านพระอานนท์เป็นพระอนุรุทธะอภยะคือไม่มีภัยอภยะเนี่ยไม่มีภัยไม่มีภัยอันตรายใดๆอภยปัตตาอีกก็57โดยใช้คำว่าผู้ขึ้นมาคือปัตตาขึ้นมาว่าผู้ที
1: ่
0: ไม่มีภัยแสดงว่าไม่มีภัยก็คือไม่ได้รับภัยจากกามนะถ้าเขาได้ชั้นหนึ่ง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ประเด็นถ้าเราดูบริบทเดียวกันตรงนี้เอ้ยอมตะมตะมตะเพราะตายอมตะคือไม่ตายก็แสดงว่าไม่ตายด้วยกามเลยสิถ้าจะหมายถึงอย่างนี้นะถ้าจะหมายถึงว่าโดยบริบทเดียวกันเนี่ยตั้งแต่อภยะปัตตาเนี่ยไม่มีภัยใช่ไหมอภยะไม่มีภัยจากกามแต่ว่าก็ไม่ตายจากกามเหมือนกันถ้าคุณได้ชั้นหนึ่งนะคุณก็จะไม่ได้ตายด้วยกามแต่จะพูดอย่างนี้ก็ได้ก็แสดงว่าอมตะนี่ก็จะต้องหมายถึงโสดาบันก็ได้เหมือนกันนะสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ท่านหมายงั้นนะ
1: ครับค่ะ
0: นะอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังได้แบบเห็นคำศัพท์ที่เป็นความหมายคล้ายคลึงกันใช้ในบริบทที่แตกต่างกันก็คือคนละใช้บริบทเดียวกันแต่เป็นคนละคำอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อ58ใช้คำว่าปัสสัทธิเนี่ยปัสสัทธิก็แปลว่าความสงบระงับความสงบระงับอนุปุพพะปัสสัทธิข้อ59ปัสสัทธิความสงบระงับใช่ไหมอนุปุพพะคือไปตามลำดับอนุปุพพะปัสสัทธิไปตามลำดับ60อินิโรธคือความดับอย่างความดับอันนี้พระอาจารย์เคยพูดในรายการอยู่หลายรอบอยู่ที่ว่าก็อย่างเราเข้าฌานหนึ่งได้ก็คือความดับของกามนี่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อนุบุพนิโรธข้อ61อนุบุพนิโรธนั่นก็คือความดับที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังลำดับไปตามลำดับก่อนหลังก็คือฌานหนึ่งถึงฌาน9ไปเรื่อยๆโดยปริยายแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่โดยนิปริยายในเหล่านี้นะตั้งแต่จากข้อ61เนี่ยจากข้อ46จนถึง61ทั้งหมด16คำด้วยกัน16คำด้วยกันใช้ในความหมายเดียวกันหมดเลยก็จะมีทั้งจริงๆตั้งแต่ข้อ43เลยด้วยล่ะกายสักกีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กายสักกีตัวอีกครั้งหนึ่งปัญญาวิมุตติอุปาโตภาควิมุตติคือหลุดพ้นโดย2ส่วนปัญญาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นด้วยปัญญาอยู่ว่าจะเรามองจากมุมไหนสันทิฏฐิกับธรรมะธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิกับนิพพานนิพพานที่เห็นได้ด้วยตนเองนิพพานสูตรคือดับเย็นปรินิพพานสูตรคือดับเย็นโดยรอบเต็มที่โดยรอบปริเนี่ยแปลว่าโดยรอบแต่ทางขั้นนิพพานคือนิพพานที่ดับด้วยองค์นั้นๆนั่นก็จะชั้น1ถึง8ก็อยู่องค์ไรล่ะเราพูดถึงองค์อะไรธรรมะความดับที่เห็นได้ในปัจจุบัน51ทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันเขมะ52คือแดนเกษมเขมะปัตตะคือบุคคลผู้ถึงแดนเกษม53 54ก็อมตะนะคือไม่ตายอมปัตตะ55ผู้ไม่ตาย56นี่ก็จะเป็นอภยะคือไม่มีภัย57อภยะปัตตะผู้ไม่มีภัย58ปัสสัทธิความสงบระงับ59อนุปุพพะปัสสัทธิคือความระงับไปตามลำดับ60นิโรธ61อนุปุพพะนิโรธทั้งหมดนี้เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน โดยเอาฌาน1ถึงฌาน9มาประกอบกันเข้าแล้วก็ใช้คำนี้ตั้งขึ้นเป็นหัวโดย1ถึง8เป็นปริยาย9เป็นโดยนิพพริยายอันนี้คือตามลำดับมาจนถึงข้อที่61ด้วยกัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังพระสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เมตตาที่จะพยายามชี้แจงนะเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าคงจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้เนี่ยคงจะได้เห็นแง่มุมแล้วก็การใช้ภาษาการใช้คำนะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์
1: อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามองในแง่มุมไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4ถึง8จน9ที่ว่าจะแตกต่างไปก็คือเป็นนิพพริยายนอกนั้นปริยายหมดเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เลยนะเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยเจ้าค่ะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านแบบว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเจ้าค่ะว่าสติปัญญาของท่านนั้นเป็นเลิศจริงๆนะเจ้าค่ะแล
0: ้
1: วก็อักขระตัวอักษรอะไรที่ท่านกำหนดมาเนี่ยมันจะแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งอย่างดีมากเลยพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมเจ้าคะสำหรับพระสูตรที่ได้คุยกันวันนี้เพราะต่ออีกพระสูตรหนึ่งคงไม่ทันนะเจ้าคะ
0: ได้ผ่านได้ผ่านใช
1: ่
0: ก็เป็นเรื่องที่จะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆกันแล้วก็คือถ้าเราอ่านบรรพาเนี่ยมันจะหลุดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะแบบหลุดไปบางส่วนคำว่าโดยนิพพริยาเราจะหลุดไปอย่างที่พระอาจารย์หลุดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก่อนโน้นเนาะแล้วก็เรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มันลุยไปทีละข้อละข้อนะเราก็จะไม่ได้สนใจเป็นเรื่องที่ไม่เห็นน่าสนใจเลยก็พูดถึงเรื่องอนุปูพานิโรธคำเดียวก็จบละ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแต่มันมีคำอื่นด้วยนะอันนี้และไอ้คำอื่นนะมันมีก็คือมองจากมุมอื่นก็ได้เหมือนกันนะอันนี้
1: เราจ
0: ะหลุดไปเลยว่ามันเหมือนกันแล้วก็คือพูดอันเดียวไม่เลยแต่พอเรามาดูทุกข้อเราได้คำอื่นๆขึ้นมาด้วยทำไมเราก็จะได้ใช้เนี่ยมันก็จะระมัดระวังขึ้นกำหนดบทเรียนเช่นนั้นเดี๋ยวรอบข้อมากขึ้นนั่นเองก็เลยจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้อ่านดูทำความเข้าใจดูในการศึกษาแบบนี้มีประโยชน์อยู่แต่ที่ไล่ไปตามลำดับนั่นเองเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็หมดลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ท่านได้เมตตาไปอ่านศึกษามาแล้วก็มาชี้แจงอธิบายให้พวกเราได้รับฟังโดยเขาเรียกว่าโดยโอโรมและปฏิโลมก็คือท่านจะย้อนไปย้อนมาแล้วก็พยายามอธิบายชัดเจนทำให้เราได้มีความรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนอันเป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกกันอย่างแจ่มแจ้งในเช้าวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เรียนจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาสากัจฉาขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรของประเทศไทยเพื่อรับมือภัยแล้งในรูปแบบเชิงรุก
11: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตรมุ่งเน้นการประสานข้อมูลดาวเทียมเข้ากับข้อมูลภาคพื้นดินเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรให้มีความแม่นยำสูงสุดเช่นการวิเคราะห์ความต้องการน้ำรายวันด้วยการพัฒนาแบบจำลองการคายระเหยน้ำของพืชให้มีความละเอียดสูงขึ้นจากเดิมที่ประเมินเป็นรายสัปดาห์ยกระดับเป็นรายวันเพื่อให้ทราบความต้องการน้ำของพืชที่แท้จริงการเตือนภัยล่วงหน้า6เดือนด้วยการพัฒนาดัชนีคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมเข้ากับข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วยให้สามารถวางแผนรับมือภัยแล้งล่วงหน้าได้ถึงครึ่งปีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขานรับนโยบายรัฐบาลเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถเมย์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
12: นายกิจการจอมดวงดาวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกกล่าวว่าขอสมกมีความพร้อมเต็มที่รองรับการเดินทางของประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันสำหรับวิธีการใช้งานเพียงแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถจากนั้นเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกเมนู G Wallet กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plusแล้วกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกนกับแอปพลิเคชันถุงเงินของพนักงานใส่รหัสพินเป๋าตัง6หลักเพื่อยืนยันการชำระเงินและระบบจะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการสำเร็จนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มตรวจสอบราคาชุดสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าช่วงก่อนวันวิสาขบูชาน
13: างณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าทั้งนี้ภาวะราคาจำหน่ายทรงตัวไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้นจากภาวะค่าขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไขภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลงหรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์30พฤษภาคม2569นะครับขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: คร
0: ับ รวมถึงตอนนี้อยู่กับพี่
1: บุญประกอบปินด้วย
0: นะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราวันนี้พี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนนะครับไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยในแฟนเพจ Facebook ของข่าวยามเช้าแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงในส่วนของช่องทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามข่าวสารกันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ด้วยเดี๋ยวรอดูว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง
0: เรื่องแรกที่เราจะต้องไปเลยนั่นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะเริ่มฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่1มิถุนายนนี
1: ้
0: น
1: ั่
0: นก็คือวันจันทร์นั่นเองนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30เนาะก็มีเวลา2วันนะคะที่จะเตรียมตัวกันที่จะรับเกี่ยวกับฝนตกหนักมากนะประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเพราะว่าอะไรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเนี่ยประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยนะคะก็อยากจะให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเนี่ยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งแน่นอนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากหน้าฝนทุกปีก
1: ็
0: จะเป็นช่วงนี่แหละเป
1: ็
0: นช่วงน้ำแล้วก็ประเทศไทยก็จะมีพื้นที่รองรับน้ำนะก็จะเป็นแอ่งกระทะอย่างที่เราทราบกันม
1: ี
0: อะไรบ้างคะอยุธยาสุโขทัย
1: นะประมาณนั้น
0: ก็เป็นโซนๆจริงๆ
1: เป็นโซนไป
0: เป็นโซนพื้นที่ที่เป็นวังเก่าเป็นพื้นที่เก่าด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็
0: โบราณสถานนะคะก็อาจจะมีช่วงปีที่แล้วก็จะมีทางด้านของมีการบูรณะกันเกิดขึ้นด้วยนะเพราะน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะนะคะจนนั้นก็ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันตอนบนเนี่ยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยก็อยากจะให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนเรือเล็กก็คนงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ได้ดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับเราแล้วก็ไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้นะที่ Facebook หรือว่าที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะฟังจากพวกเราแหละทุกต้นชั่วโมงก็จะมีการอัปเดตนะคะ
1: แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนกันสักนิดนึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนกรกฎาค
0: ม
1: เป็นต้นไปยังไงต้องเฝ้าระวังกันให้ดีแล้วก็เมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับทางสธ.สุราษฎร์ธานีนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของสภาพอากาศกันนะคร
0: ับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็เฝ้าติดตามกันคือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
0: เรื่องของปากเรื่องท้องนะ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือลงทะเบียนวันสุดท้ายสำหรับกลุ่มทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร
0: ื่
1: องของไทยช่วยไทยพลัสทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูในเว็บไซต์สักนิดนึงเนื่องจากว่าดูว่าสิทธิ์คือเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์โดยประมาณจากเดิมคือยอดเต็มคือ30ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: แล้วก็เมื่อวานเนี้ยเหลือช่วงเย็นเหลือ4ล้านสิทธิ์นี้ตอนนี้นี่กดแบบเรียลไทม์เลยนะล่าสุดเขาบอกว่าสิ้นสุดโครงการแล้วเดี๋ยวรอสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการแล้วเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่สิทธิ์ที่ลงทะเบียนผ่านลงทะเบียนสำเร็จคือจะมีบางกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากว่า1คืออาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะ
0: คื
1: ออายุอาจจะต่ำกว่า18ปีโครงการนี้ต่างจากคนละครึ่งนิดนึงคนละครึ่งเนี่ย16ปีขึ้นไปแต่พอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย18ปีขึ้นไปพอ18ปีขึ้นไปปุ๊บน้องๆที่อายุปีนี้17อย่างเง
0: ี้
1: ยก็ยังไม่ได้นะนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางกระทรวงการคลังเขาก็ย้ำถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่าไม่มีการขยายเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วยกงบที่เหลือเนี่ยถามว่าทำอะไรเดี๋ยวเขาจะเอาไปช่วยเหลือในโครงการอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งเรื่อง องนี้จากนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกนะครับว่าภาพรวมของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานเนี่ยวันสุดท้ายในการลงทะเบียนเขาบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อวานเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบที่เขาตั้งไว้คือ30ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะครับรัฐบาลจึงยังไม่มีนโยบายที่จะต่ออายุหรือว่าจะขยายเวลาในการลงทะเบียนออกเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้า คือไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้าง นะครับส่วนงบที่เหลือพอคำนวณแล้วเนี่ยการลงทะเบียนมา26ล้านสิทธิ์งบที่เหลืออาจจะอยู่ประมาณ 16,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดึงเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยไปเข้าสู่ระบบนำไปพิจารณากับมาตรการในการช่วยเหลืออื่นๆต่อ แล้วที่แบบว่ากำลังรอการอนุมัติอยู่ต่างๆนานาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนสำหรับกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่เขาบอกว่ามีสมาร์ทโฟนขออภัย6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออาจจะตกหล่นอยู
0: ่
1: เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในกลุ่มนี้นะครับเขากำลังพิจารณาแนวทางอื่นๆในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาในการใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังประสาน4แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะ LINE MAN Shopee Robinhood Food Panda จัดทำระบบบันทึกยอดขายเพื่อจัดใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อให้ธนาคารของรัฐอย่างออมสินกับ SME Bank นำไปพิจารณาปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยต่อไปนะครับนอกจากนี้ท่านโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกว่าภาพรวมบรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามธนาคารต่างๆที่เราจะเห็นภาพบรรยากาศกันเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มเบาบางลงนะครับแม้ว่าจะพบปัญหาคือบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้นานเนอะเป่าตังค์ลืมรหัสผ่านแอปค้างบ้างอะไรบ้างแอปเก่าไปหรืออะไรยังไงทำให้พี่น้องประชาชนต้องไปเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อแก้ปัญหาไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะยืนยันตัวตนใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็ยังสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ได้รวมไปถึงสาขาธนาคารในห้างก็ไปติดต่อเขาได้เผื่อบางคนเลิกงานเย็นแล้วธนาคารตามสถานที่คือปิดแล้ว
0: ก็ไปในห้างได้
1: ปิดทุ่มสองทุ่มก็ไปช่วยให้เขาขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยเรื่องแอปเป่าตังค์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงการคลังเองเดี๋ยวเขาจะนำ AI เนี่ยมาตรวจสอบพฤติกรรมของการทุจริตด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสแบบผิดวัตถุประสงค์อาจจะเอาไปแลกเงินสดหรืออาจจะไปซื้อของที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเช่นแอลกอฮอล
0: ์
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็ไปสแกนเป็นอย่างอื่นแทน
1: นะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยต้อง

0: จะอาจจะเคยกระทำผิดก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยอย่างเช่นเงื่อนไขที่คุณไปสแกนอะไรที่มันผิดเนี่ยเขาก็ระงับคุณนะ
1: 10ครั้งภายใน1วินี่กดยังไงกว่าเราจะเข้าไปกว่าเราจะกดไปถึงหมุนติ้วๆก็กินเวลาไป 2-3 วิน
0: ะมันต้องใช้อะไรอ่ะมันต้องทำยังไงนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าเกิดว่าคุณเข้าข่ายผิดเงื่อนไขรอบหน้าก็จะไม่มีชื่อคุณแล้วนะนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยทีนี้เรื่องของเป๋าตังค์หรือว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอุปโภคบริโภคเท่านั้นของชุมของใช้เท่านั้นในเรื่องของการขนส่งมวลชนเหมือนกันการเดินทางนะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ขานรับนโยบายนี้กับรัฐบาลเช่นเดียวกันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยชำระค่าโดยสารรถเมย์คสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะโดยทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนหรือว่าคสมกนะคะนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะท่านได้บอกว่ามีความพร้อมอย่างมากเลยค่ะสำหรับขสมกที่จะในการรองรับประชาชนในการเดินทางภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยสามารถเริ่มใช้จ่ายรถเมย์ขสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะอันนี้เริ่มใช้จ่ายทั้งโครงการเลยใช่ไหมน้องต้นนะวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็คือ6โมงเช้าจนถึง23นาฬิกาก็คือ5ทุ่ม6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันนั่งโดยใช้เป๋าตังได้เลยสำหรับวิธีการง่ายๆเลยค่ะเข้าแอปเป๋าตังไว้เลยนะคะแล้วก็เลือกเมนู G Wallet กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus ใช้เหมือนกับ
1: ซ
0: ื้อสินค้าทั่วไปเลยแล้วกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์แอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ใส่รหัสของพนักงานพินเป๋าตังอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพื่อยืนยันการชำระเงินแล้วก็ระบบก็จะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการเสร็จแล้วจริงๆแล้วมันเหมือนกับการเคยขึ้นรถเมล์เหมือนกันล่าสุดขึ้นรถเมล์ไฟฟ้านี่แหละแล้วก็สแกนจ่ายได้เดี๋ยวนี้สแกนจ่ายได้แล้วนะก็น่าจะใช้วิธีการคล้ายกันแต่ว่าไปเข้าของไทยช่วยไทยพลัสไปเข้าถุงเงินแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ตามโครงการเลย6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้นอกจากรถเมล์ขสมกแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่นะพี่รถตู้โดยสารสาธารณะรถตู้ประจำทางรถ3ล้อรถ2แถวรับจ้างรถพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องมีคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่ขับขี่ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตในการขับรถสาธารณะนะหรือว่าบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะขึ้นนั่งวินมอเตอร์ไซค์โดยใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับซึ่งเขาเชิญชวนนะให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันซึ่งเงื่อนไขก็คือต้องเป็นกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กและเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะครับแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ประกอบการเนี่ยนะถ้าเป็นรายเดิมก็คือเคยเข้าร่วมคนละครึ่งพัดมาก่อนสามารถกดยืนยันสิทธิ์ตามแอปถุงเงินได้เลยคือเหมือนพูดง่ายคือเหมือนเป็นร้านค้าเก่าก็เข้าแอปถุงเงินยืนยันได้เลยนะครับส่วนผู้ประกอบการรายใหม่เอาเอกสารไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึง31กรกฎาคม69นะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองเขาสั่งการสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่พี่แท็กซี่พี่วินอะไรแบบนี้นะที่สนใจอยากจะมาเป็นเหมือนฟิลเป็นร้านค้านึกออกไหมแต่เขาเป็นผู้ประกอบการคือเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นพี่แท็กซี่มาร่วมโครงการนี้ได้ก็ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสายด่วน1584ก็ได้
0: ค่ะก็แน่นอนว่าตอนนี้นะอย่างน้องต้นก็อัปเดตไปแล้วนะคะว่าเมื่อวานนี้26.30 ล้าน 26.2 ล้านรายนะคะจริงๆแล้วว่ามีร้านค้าพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้วยนะประมาณ 600,000 กว่าราย
1: ก็คือ
0: เก
1: ือ
0: บ 700,000 เลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยได้บอกว่าโครงการนี้เนี่ยคือได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องมากทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะพอหลังจากที่เปิดลงทะเบียนที่25พฤษภาคมเนี่ยล่าสุดนะข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่ามีคนที่มาลงทะเบียนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เกือบ 27ล้านคนเนาะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม
1: ่
0: 6.5 แสนราย
1: เยอะนะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือรองรับแน่นอนถ้าเราจะบอกโอ๊ยเรากลัวว่าลงทะเบียนไปแล้วจะไม่ได้ใช้ได้ใช้แน่นอนเผื่อเงินคุณจะหมด

0: คุณต้นวันนั้นคุณคำนวณให้วันละเท่าไหร่นะที่ใช้อ่ะ
1: วันหนึ่งเนี่ยเราใช้ได้เต็มที่คือหมายถึงเต็มอัตรา
0: เลย
1: นะคือรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยซื้อได้333บาทก็คือรัฐออกให้200ต่อวันถูกไหมเราเติมเงินเข้าไป133บาทนะครับนี่คือวันหนึ่ง
0: มันเป็นการคำนวณที่ง่ายที่สุดละ
1: ใช่แล้วก็ครั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเดือนหนึ่งเราใช้ได้1,000บาทถูกไหมสมมติเราใช้เต็มเราใช้เต็ม333บาทสมมตินะเดือนหนึ่ง 1,000 บาทเบื้องต้นใช้ได้เดือนหนึ่งก็5วันโดยประมาณคือ300เดือนหนึ่ง 1,000 บาทเราเติม333บาทต่อวันเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้ได้เบ็ดเสร็จ 1,600 กว่าบาทเท่ากับว่า333คูณ5มันก็จะหมดพอดี5วันหมายถึงถ้าเราใช้เต็มแม็กเลยนะ
0: แต
1: ่เอาจริงๆอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรคำนวณหรืออะไรแค่ท่านมีเท่าไหร่ท่านก็ไอ้นี้ไปแต่แค่ท่านระมัดระวังเรื่องของ
0: อ
1: ย่าใช้เกินวันนึงเนี่ย333บาทแต่ถามว่าเกินถามว่าแล้วมันจะข
0: ึ้
1: นแดงหรืออะไรมันก็จะหักกับยอดเต็มของเราในเป๋าตังค์ไป
0: เพราะว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะมีน้องๆที่เพิ่งจะใช้ครั้งแรกอาจจะตื่นเต้นแต่ว่าไม่เป็นไรโครงการแบบนี้มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแล้วโครงการนี้เนี่ยซื้อของทำบุญได้ไหมน้องต้น
1: ได้นะถ้าร้านเขาร่วมโครงการเนี่ย
0: ถ้าเราจะซื้อของทำบุญนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่31เนี่ยก็เป็นวันพระใหญ่แล้วว
1: ันวิสาขบูชา
0: น้องต้นเมื่อเช้าก่อนจิตจะมารายการเปิดข่าวทุกเช้าแล้วดูโฆษณา มีโฆษณาหนึ่งอันนี้พี่เพิ่งเห็นเลยนะเป็นโฆษณาที่เขาใช้ AI เป็นของสส
1: ส.ในทีวีหรอหรือ
0: ไม่ในทีวีเขาใช้ AI ที่นำบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตไปแล้วน่าจะขออนุญาตแล้วแหละแล้วเอามาทำเป็น AI เหมือนกับว่าท่านยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แล้วพูดแล้วเหมือนมีการโฆษณาว่าถ้าทำบุญเนี่ยไม่ได้ถึงแค่พวกเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างเดียวพระสงฆ์ที่รับกับข้าวกับปลาเนี่ยที่รับของไปเนี่ยก็ได้รับด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อของถวายพระสงฆ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังฆพันธ์สังฆทานหรือว่าของที่ใช้ทำบุญอาหารต่างๆอาหารที่มีไขมันกะทิ
1: ของหวานเกินอะไรแบบนี
0: ้แล้วท่านเลือกไม่ได้นะ
1: ใช่
0: แล้วทำบุญยังไงท่านจะต้องฉันแบบนั้น
1: ขออภัยเราต้องฉันแบบนั้น
0: อย.นะคะก็เลยเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพเน้นว่าต้องมีคุณภาพนะถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะคะบอกว่ามีแนวคิด 3D นะจะช่วยดูแลพระสงฆ์เนี่ยให้ห่างไกลจากโรค NCD NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนะ
1: เราไม่ติดต่อ
0: โรคอะไรบ้าง
1: เบาหวาน
0: ความดันที่เกิดจากโรคจากพฤติกรร
1: ม
0: โรคจากพฤติกรรมเกิดจากอะไรโรคจากการร
1: ับ
0: ประทานอาหารนะคะพฤติกรรมการขยับเขยื้อนร่างกายการนอนถูกต้องค่ะทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะได้บอกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญกันแล้วก็ถวายสังฆทานซึ่งภายในเนี่ยเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองอย่างนะแบ่งเป็นสังฆทานที่มีคุณภาพก่อนนะคะภายในเนี่ยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นยานะอาหารบางอย่างอาหารกระป๋องไงรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวถูบเทียนต่างๆแล้วเคยมีการแกะนะอันบ็อกซ์
1: ช
0: ุดสังฆทานว่าไม่มีคุณภาพเลย
1: หมดอายุบ้าง
0: หมดอาย
1: ุ
0: แล้วคุณดิฉันตกใจมากทูบที่เขาถวาย
1: ในชุดนั้นนะ
0: ในชุดนั้นก้านทูบอะขออนุญาตนะก้านทูบเป็นแบบนี้ยาวขนาดนี้แล้วหัวทูบมีแค่นี
1: ้
0: คุณมันคือการหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงแม้กระทั่งพระแล้วก็มีอันนึงที่หลอกลวงก็คือผ้าขนหนู
1: ทำไมครับอย่างนั้น
0: ผ้าขนหนู
1: เป็นผ้าจิ๋วเงี้ย
0: เป็นผ้าจิ๋วแล้วก็ผ้าที่เขาใช้รัดประคดหรือว่าสบงนั่นก็คือบางเฉียบ
1: เป็นแบบซีทรู
0: หรือบางทีก็ขนาดสั้นไปนะ อันนี้ก็คือไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะซึ่งทางเนี่ยแหละค่ะทางด้านอย.เนี่ยได้บอกว่าอยากจะให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเนี่ยนะคะมีความรอบรู้แล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีคุณภาพภายใต้3ดีนะคะดีต่อร่างกายอย่างแรกเลยก็คือเน้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมตามที่อย.กำหนดซึ่งตอนนี้อย.กำหนดว่าน้ำตาลเนี่ยให้เป็น 50% ละความหวานนะ
1: หวาน
0: 50% ก็คือหวาน100เท่ากับ 50ถูกต้องค่ะเพื่อลดการเกิดโอกาสที่ไม่เกิดโรคเรื้อรังคือ NCD หรือสังเกตสัญลักษณ์ทางสุขภาพซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วต่อไปดีต่อใจก็คือผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นของใช้ อย่างที่บอกไปเลือกให้มีคุณภาพนะคะอย่างที่3นั่นก็คือเลือกของที่มีฉลากที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถเช็คได้โดยแอปพลิเคชันของ FDA ไทย อย่างต่อไปเลยก็คือดีต่อโลกดีต่อสุขภาพดีต่อใจแล้วก็ต้องดีต่อโลกเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดทำบุญรักโลกผลิตภัณฑ์ที่ย่อยง่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกนะคะพลาสติกอะไรเงี้ยอาจจะต้องงดนิดนึงจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกที่ห่อหุ้มเกินความจำเป็นห่อพลาสติกแล้วห่อพลาสติกอีกนะพลาสติกมันก็ซ้ำซ้อนนะคะนี่ก็คือเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนกันทำบุญให้กับผู้ล่วงลับไม่ใช่แค่ผู้ล่วงลับที่ได้รับอย่างเดียวแต่เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยนั่นก็คือพระสงฆ์ทั้งหลายนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้พูดถึงเรื่องของชุดสังฆพันธ
0: ์
1: ชุดสังฆพันธ์ชุดทายธรรมอะไรต่างๆนานากรมการค้าภายในเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกันนะช่วงนี้ใกล้เทศกาลก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวจะฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วไปตรวจสอบคุณภาพอย่างที่พี่ไอบอกบางทีแบบโอ้ยย้อมแมวมาขายเอาของเก่าของอะไรมาขายซึ่งเรื่องนี้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเขาบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในเองเนี่ยเอาร่วมมือกับสคบด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมอะไรต่างๆนานาดูสินค้าที่ประชาชนนิยมเอาไปทำบุญเนื่องจากช่วงวันวิสาขบูชาเขาก็ไปดูแถวย่านการค้าแถวบางซื่อวันก่อนซึ่งการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำถูกต้องตามกฎหมายเนอะมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนสินค้าสภาพเหมาะสมไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วก็ราคาของชุดสังฆพันธ์รวมรายการราคาสินค้าแล้วก็ดูความสอดคล้องของราคาที่จำหน่ายอยู่ในช่วง199ถึง599บาทบางชุดอาจจะมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบของชุดสังฆพันธ์เนาะแล้วก็สำหรับภาพรวมการจำหน่ายปีนี้เขาบอกว่าสินค้ายังมีเพียงพอเนอะไม่ขาดตลาดแม้ว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นทั้งราคาน้ำมันเอ่ยต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆแต่การเขาก็พยายามที่จะราคาเอาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีก่อนแล้วก็ผู้ประกอบการบางส่วนนี่เขาร่วมไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลแม้ว่าวันวิสาขบูชาจะวันที่31ยังใช้ไม่ได้เนอะไทยช่วยไทยพลัสเขาใช้วันที่1มิถุนายนน
0: ะ
1: ก็อาจจะซื้อไว้ทำอะไรล่ะทีนี้ซื้อไว้ทำบุญในโอกาสอื่นๆได
0: ้
1: ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเจอราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่ติดป้ายอะไรก็แล้วแต่1569นะครับกรมการค้าภายในตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ก็จริงๆเขาก็มีมาตรการที่คอยสอดส่องดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยน้องต้นเดี๋ยวเราไป
1: เบรก
0: ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังนะคะข้อมูลข่าวสารจากตีคองร้องข่าวค่ะ
1: ตอนนี้คุณแก้วบุญ
0: ใช่ค่ะมารออยู่แล้วนะคะขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2535ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำ

ธระรวงทองเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการครุสภาว่าที่ประชุมนั้นได้เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาการพัฒนาเด็กเยาวชนการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมภาษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ครับยังได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในการนี้ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งรัดทุกหน่วยงานเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ครับเตรียมพันไม้ทั้งไม้ดอกและไม้สวยงามขณะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและทรัพยากรน้ำระบบแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวครับโดยในปีนี้ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีแผนปลูกไม้หลากสีบนพื้นที่22ไร่จำนวน 1,600 ต้นใช้ไม้ขนาดใหญ่สูง 3-4 เมตรพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งและรองรับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญและในปีหน้าครับเตรียมขยายพื้นที่ปลูกไม้หลากสีเพิ่มเติมอีก86ไร่และปลูกป่าเสริมกว่า 4,300 ไร่นอกจากนี้ครับยังเร่งพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรโดยนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้นปัจจุบันครับมีการเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลแล้ว6บ่อคาดว่างานพัฒนาบ่อจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้แหละครับงานวางท่อนั้นจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายนปีนี้เหมือนกันและระบบประปาบาดาลทั้งหมดจะสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปี70ครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนกว่า 9,000 คนครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือตำบลสามพระยาและโรงเรียนห้วยทรายใต้รวมไปถึงครับฟื้นฟูระบบนิเวศสนับสนุนการปลูกต้นไม้และภาคการเกษตรลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพบร้านค้าสมัครไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันที่1นี้แล้วนะครับที่จะได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีนโยบายในการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสถิติล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมา

0: พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดครับนับตั้งแต่เปิดรับสมัครนอกจากนี้ครับในส่วนของจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,576 รายส่งผลให้นะครับในปัจจุบันนั้นมีร้านค้าในโครงการที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วทั้งสิ้นครับถึง 65,812 รายครับโดยรัฐบาลนั้นจะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากไทยช่วยไทยพลัสไปดูกันที่เรื่องของกองทุนสื่อปลอดภัยรัฐมนตรีสุภมาศดันกองทุนสื่อปลอดภัยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทปกป้องเด็กเยาวชนจากคอนเทนต์ขยะภัยร้ายบนโลกออนไลน์พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศภักดีในประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงบทบาทในการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนภายหลังร่วมเสวนาสาธารณะออนไลน์ครั้งที่หนึ่งหัวข้อว่าแพลตฟอร์มกับความรับผิดชอบไลฟ์สายดาร์กเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ไล่สดอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างความกังวลให้กับสังคมในวงกว้างนอกจากนี้ครับยังรวมถึงมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้งถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงครับซึ่งล้วนแล้วแต่กระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงทั้งสิ้นครับซึ่งการดูแลพื้นที่ออนไลน์ให้ปลอดภัยก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลมีกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักซึ่งก็มีการพร้อมสนับสนุนนะครับและบูรณาการการทำงานร่วมกันจึงได้มีการสั่งการให้สำนักงานกองทุนครับเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยที่มีอยู่ครับเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปครับโดยกองทุนนั้นจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมตั้งแต่ต้นทางผ่านการสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพส่งเสริมผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ดีพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อหรือ Media Literacy ให้กับเด็กๆและเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวครับเพื่อจะให้รู้จักการแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์ทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวกขณะเดียวกันครับได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านยึดหลักนะครับไม่เชื่อไม่แชร์ไม่กดไลค์ไม่มีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมครับเมื่อพบเห็นนะครับก็กดรีพอร์ตหรือรายงานทันทีครับเพราะว่าการที่เราไปกดไลค์หรือแชร์ต่อนั้นเราอาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายและหากพบภัยออนไลน์นะครับแจ้งสายด่วน1441หรือกรณีครับมีโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภคก็ร้องเรียนสายด่วนสคบได้เลยครับที่1166ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสำหรับความเท่าเทียมรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงานBangkok Pride 2026สิ้นเดือนนี้ครับวันที่31พฤษภาคมตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ครับ31พฤษภาคมซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญครับที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ให้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วนะครับกระทรวงพม.นั้นยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศหรือ Pride City Network จำนวน58จังหวัดครับเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยครับรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนความหลากหลายและความเท่าเทียมมาโดยตลอดและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้ซึ่งงาน Bangkok Pride Festival 2026ในปีนี้ครับนอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่แล้วยาวเกือบ5กิโลเมตรครับระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1ยังมีการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานมาแสดงด้วยครับโดยไฮไลท์สำคัญคือวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์วงหมอลำระดับตำนานที่จะมาร่วมแสดงบนเวที Pride Stage ณสนามเทพหัสดินครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: 6นาฬิกากับอีก48นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็คุยกันเพลินอยู่นะหลังจากที่ฟังคุณพืชแก้วพี่บูลด้วยนะครับผม
1: ก็คุยกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันวิสาขบูชาโลกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายสิ่งของที่เราจะต้องไปจับจ่ายใช้สอยแล้ววันที่1มิถุนายนมีการเตรียมตัวที่จะเติมเงินกันบ้างแล้วหรือยังนะแล้วก็เตรียมตัวจะซื้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกับในคอมเมนต์กันก่อนดีกว่าเนี่ยยังคุยกับน้องต้นอยู่เลยว่าคอมเมนต์เรารัน
0: ไปเร็วมากต้องขอบคุณจริง
1: นะคะอาจจะไม่ได้อ่านบางคอมเมนต์เนาะนะคะเดี๋ยวขออัปเดตหน่อยว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลายๆท่านบอกมาว่าช่วงเนี้ยฝนตกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะภาคเหนือคุณถนอมนะคะบอกว่าเช้านี้ที่ฉวางนครศรีธรรมราชฝนยังไม่ตกครับนี้ยังไม่ตกอันนี้ใต
0: ้
1: นะมาดูนครสวรรค์26องศาสวัสดีเช้านี้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ยังเห็นอยู่เลยว่าที่ไหนตกบ้างเนี่ยคอมเมนต์ลันไปแล้วนะคะหายไปหมดแล้วนะ
0: เนี่ยมีพี่วันดีบอกว่ารับฟังทั้ง2ช่องทางทางวิทยุและเพจด้วยนะ
1: ค่ะ
0: สัญญาณดีทั้ง2ช่องนะครับขอบคุณครับลำปางนี่ไงลำปางฝนตก
1: เนี่
0: ย
1: จะ
0: คุณเขาหอมเหนือ
1: นะ
0: อันนี
1: ้สินชัดเจนฝนไม่ตกแดดจัดร้อนมากนะคะ
0: อันนี้แสวงอำเภอแสวงหาอ่างทองอากาศฟ้าโปร่งอากาศเริ่มร้อน27องศานะอันนี้เราหาคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับอากาศอยู่นะเนี่ยตอนนี้
1: ใช่คือก่อนหน้าที่จะเปิดรายการช่วงที่2เนี่ยเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆก็หายไปแล้ว
0: นี่มีพี่อัชราเสาเช้าวันเสาร์วันนี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานนี้ฝนตกมาที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยอาจจะไม่ได้ทยอยอ่านจนครบหมดเพราะว่าคอมเมนต์ไหลไปไวมากนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันหลายๆคนเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้วการโหลดแอปนู่นนี่นั่นและมีแอปนึงที่มีอาจจะมีคนหลงไปโหลดกันนั่นก็คือแอปเงินกู้เถื่อนคุณคือแอปเถื่อนโดยปกติเนี่ยก็เอาจริงไม่รู้นะว่าไปหาโหลดกันยังไงนะแต่ว่าแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยก็ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ได้เป็นผู้กำกับดูแลสคบด้วยนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบให้ทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแน่นอนว่าไปลุยค่ะลงพื้นที่เลยเตือนภัยแอปเงินกู้เถื่อนที่แอบอ้างหน่วยงานรัฐแอบอ้างหน่วยงานรับไม่เท่าไหร่คิดดอกเบี้ยโหดอีกต่างหากแถมข่มขู่ทวงหนี้นะก็มีการได้สั่งสคบในจับมือดีอีแล้วก็แบงก์ชาติเร่งปิดกั้นทันทีนะคะโดยการที่ได้มีการได้ไปออกรายการหนึ่งนะคะก็มีการสะท้อนในเรื่องของการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญในการปราบปรามภัยออนไลน์ที่ซ้ำเติมประชาชนเรียกว่าเป็นภัยซ้ำเติมประชาชนเลยนะโดยการที่ทางด้านของท่านสุภมาศเนี่ยก็ได้สั่งการสคบนะคะให้บูรณาการความช่วยเหลือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีทางด้านของธปท.ด้วยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างโดยที่มีการประสานข้อมูลระหว่างกันนะคือพูดง่ายว่า 3-4 หน่วยงานเนี้ยต้องประสานข้อมูลกันแล้วก็บูรณาการกันนะคะเพราะว่าแอปเนี้ยได้แอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือคือหลอกให้ประชาชนเนี่ยสมัครเพื่อใช้บริการแล้วภายในแอปก็มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายและมีการข่มขู่ทวงหนี้ด้วยและมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นหมายความว่าเวลาที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยข้อมูลของเราก็จะล่วงไหลไปสู่มิจฉาชีพโดยขณะนี้นะคะภาครัฐอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบขบวนการเบื้องหลังที่เปิดปิดแอปได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายคือพอเราตรวจสอบเจอนางก็รีบปิดแอปเลยพอเราไปเห็นว่านางปิดแอปแล้วปุ๊บนางก็เปิดแอปใหม่ขึ้นมาไม่ได้ละรวดเร็วมากเลยนะแล้วก็มีบางส่วนนะคะที่มีฐานปฏิบัติการบริเวณชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เรารู้กันนะ สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เองอยู่ที่ไหนนะเราก็รู้กันแล้วนะคะต้องประสานงานข้ามหน่วยงานข้ามพรมแดนเพื่อตัดวงจรการหลอกลวงด้วยซึ่งนายประเดิมชัยที่ได้รับการสั่งการจากท่านสุภมาศเนี่ยได้บอกนะคะว่าจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอบคุณการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการด้วยทางนี้เนี่ยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทางด้านท่านสุภมาศนะคะก็ยังได้ฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อแอปเงินกู้ที่ไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนหรือว่าแอปอ้างหน่วยงานรัฐที่มาชักชวนเพราะว่าเงินก้อนเล็กๆที่กดจ่ายรายวันอุ๊ยเข้าใจรายวันเลยเหรออาจเป็นหนี้ก้อนโตที่ตามมาทวงทั้งครอบครัวในวันหน้าได้ได้ข่าวเหมือนกันว่าจ่ายต้องจ่ายเป็นรายวันรายเดือนก็มีแต่ดอกเบี้ยก็โหดแถมตอนมาทวงเนี่ยสมมุติว่าเรากู้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ก็ไปทวงพี่น้องของเรา
0: อ
1: ุ๊ยน่ากลัวมากนะ
0: อะไรขนาดนั้น
1: เนี่ยนั่นสิจริงๆกฎหมายมีนะเรื่องของการทวงเงินน่ะนะคะแล้วก่อนติดตั้งเงินกู้ทุกครั้งเนี่ยขอให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่และไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์และเก็บหลักฐานทุกครั้งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพบว่าผิดความมีความผิดปกติเนี่ยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่ามีแอปอันนี้แอปถูกกฎหมายนะแอป OCPB Connect นะเว็บไซต์ ocpb.go.th ก็ได้หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมนะคะก็สามารถเข้าไปโหลดแอปที่ถูกกฎหมายนี้ได้ย้ำนะ OCPB Connect เท่านั้นนะคะ
0: ครับผม
1: แอปอื่นไม่ต้องไปโหลดมานะ
0: จริงๆต้องระมัดระวังในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปต่างๆนานาเนี่ยดูให้ดีนะให้เป็นแอปที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันต้องกู้นะเป็นแบบว่าแอปเงินกู้แบบเถื่อนด้วยแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องกู้แต่รัฐให้เลยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ๋อเมื่อก่อนอันนี้เราคุยกันเรื่องบัตรเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ยังคุยกันเลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้เงินเติมเงินใหม่นะคะ
0: ไม่ต้องไปเข้าโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าท่านมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านได้วงเงินช่วยเหลือซื้อสินค้านะถ้าเป็นเดือนหน้าเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมที่ท่านได้300บาทเนาะรัฐเพิ่มมาอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนทีนี้เนี่ยเค้ามีอีกอันนึงคือเดี๋ยวนี้มันจะมีรถเมล์ไฟฟ้าคือนอกจากขสมกที่เราบอกไปใช่มั้ยอย่างในกทม.หรือหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีรถเมล์ไฟฟ้าของไทยสมายบัสซึ่งเป็นรถเมล์ไฟฟ้าที่เป็นของหน่วยภาคเอกชนทีนี้เนี่ยล่าสุดเดี๋ยวเขาจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีวงเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่าเดินทางถูกไหมจะใช้จ่ายกับการขึ้นรถไทยสมายบัสได้แล้ว23เส้นทางนะครับซึ่งเรื่องนี้จากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาท่านบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารไทยสมายบัสได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคม69เป็นต้นไปก็คือ2วันก่อนที่ผ่านมาซึ่งระยะแรกเนี่ยเขาเปิดให้บริการ23เส้นทางที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ก็คือรังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตลาดไทยอนุสาวรีย์ชัยสมุทรปราการเอกมัยศูนย์วัฒนธรรมสนามชัยอ้อมใหญ่ท่าราชวรดิตแล้วก็สายที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับซึ่งใช้ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะทยอยให้ครบทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายน69นี้เป็นการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้เนี่ยใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะใช้จ่ายกับใช้วงเงินที่เป็นค่าจ่ายค่าขนส่งสาธารณะเนี่ยขึ้นกับขสมกได้แต่อาจจะยังใช้กับเอกชนไม่ได้แต่ตอนนี้ใช้กับไทยสมายบัสได้แล้วนะครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของท่านหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตะผ่านเครื่อง EDC บนรถโดยสารได้ทันทีไม่ต้องใช้เงินสดสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งได้สะดวกมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ยังใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้พอพัฒนาระบบรองรับเรียบร้อยปุ๊บผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศประมาณ14ล้านคนและอยู่ในกทม.เนี่ยประมาณ 500,000 คนจะสามารถใช้วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้แบบเต็มรูปแบบแล้วนะจ๊
1: ะเพราะฉะนั้นก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบแล้วนะคะรวมถึงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินด้วยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็สแกนได้เลยเน
0: า
1: ะใช่ไหม
0: ใช้บัตรแตะ
1: ใช้บัตรแตะได้เลย
0: สะดวก
1: นะคุณสะดวกนะ
0: สะดวกครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะที่ก็ต้องย้ำกัน ก่อนที่จะปิดรายการกันไป57แล้วทันไหมคุณต
0: ้
1: น
0: ทัน
1: เรื่องของการเลือกตั้งเลือกตั้งกทมแล้วก็เมืองพัทยาซึ่งดิฉันก็ต้องไปเลือกตั้งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จริงๆก็สามารถชี้แจงได้นะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุที่จะไม่ไปเลือกตั้งเขามีการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนแต่ว่าเราสามารถลงทะเบียนได้ก่อนนั่นก็คือวันที่21มิถุนายนจนถึง27แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น29จนถึงวันที่6
0: ต้นเดือนกรกฎาคมประมาณ
1: ก็พยายามติดตามข่าวสารกันว่าเราจะสามารถไปแจ้งความจำนงว่าไม่สะดวกที่จะไปเลือกตั้งได้ยังไงและแนวทางการเลือกตั้งเนี่ยมันมี2บัตรนะบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูนะคะบัตรสีเขียวก็คือเลือกตั้งท่านผู้ว่าหรือว่าเลือกตั้งท่านนายกบัตรสีชมพูก็คือเลือกทีมนะคะก็ไปดูกันแล้วกันนะคะว่าอัปเดตกันว่าสมาชิกแต่ละทีมเนี่ยนะคะมีใครกันแล้วบ้างตอนนี
0: ้
1: ถึงกี่เลขแล้วนะของ
0: ตอนนี้ของกทม.เนี่ยผู้ว่า16เลขแล้ว
1: 16เลขแล้ว
0: เดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครมาสมัครเพิ่มไหม
1: นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเรื่องของแนวทางหรือว่าอะไรต่างๆนะคะของการเลือกตั้ง
0: รอติดตามกันในทุกช่วงของสวทของเรานะครับวันนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเรา2คนลากันไปก่อนส่งต่อให้กับข่าวภาคเช้ากันต่อวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดตัวโครงการไทย AI Passport เดือนหน้ายืนยันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
1: ผู้นำสหรัฐจะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านในเร็วๆนี้แม้ทั้งสองยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นสำคัญการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3อภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปคนเดียวถึง4รายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรปริยัติพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
2: วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
3: การตั้งอยู่กับพงศ์ด้วยสายใต้และทั้งสองอ่างเก็บน้ำตลอดภูมิทัศน์ต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมต้องพูดเลยว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้เป็นแสนบอกเพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกพื้นที่เลยเราต้องการพัฒนาสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ทำไปได้เราก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
2: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม